0: กลับมาติดตามกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเราสองคนผมเจษดาสาราทองครับ
1: ค่ะแล้วก็ลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวสารกันต่อนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
0: โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะครับน่าจะไปดูอะไรมาสักอย่างนึงก็เลยมาเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวต้องมาฟังกันเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับพี่น้องที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะฮะตอนนี้ก็มีหลายท่านส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันนะฮะอย่างคุณอุไรบอกว่าทุ่งสงกำลังฝนโปรยนะครับคุณอัมไพรนะบอกว่าที่สุโขทัย25องศานะฮะไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ที่น้ำยังไม่ลดเลยนะหนึ่งในนั้นคือผมนะฮะบ้านรังสิตน้ำยังไม่ลดเลยนะครับก็ลดแล้วแหละแต่มันยังไม่แห้งนะฮะก็อยู่กันมานานเหลือเกินนะครับก็ส่งกำลังใจไปด้วยนะครับกับทั้งของพี่น้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้และท่านหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะหลายๆท่านนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไปในนามของแบบอาสาสมัครนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารค่ะอาจารย์เราชวนผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว
0: ่าค่ะเป็นทริปน่าจะเป็นทริปส่งท้ายปีอีกทริปนึงนะครับเป็นเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม่2570นะครับก็จะมีอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมกันทำบุญใหญ่นะทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบนมัสการพระธาตุหริพุนชัยนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางล้านนาหมดเลยนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้นะคะบนม่อนแจ่มค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินนะคะมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกนะคะทีมล้านนาด้วยนะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตนะคะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับราคา Early Bird นะคะอยู่ที่เพียง 29,000 ขออภัยค่ะ 2,999 บาทนะคะจากราคา21,999 บาทนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะทุกที่นั่งนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลนะคะเป็นเหรียญมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322นะคะและทาง LINE official @med107 ค่ะ
0: ครับก็เป็นทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะฮะก็ Early Bird นะครับก็จะประหยัดไปได้ด้วยนะเอาเงินไปทำบุญนะคุณลิซ่าครับอ่ะมาที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับปกติเนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ QS นะฮะรอบนี้เนี่ยเป็น Times Higher Education นะครับก็จะมีการคือเขาอ่ะพูดถึงเป็นThE World University Rankings 2027ขออภัยคือปี2027นะแต่ว่าคือเขาก็เป็นจั่วหัวเป็นปีหน้าแต่ก็เอาผลเนี่ยของปีนี้นั่นแหละครับนะก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัย 2,297 แห่งจาก118ประเทศทั่วโลกและดินแดนนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะคะแนนก่อนเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมคุณภาพงานวิจัยความเป็นนานาชาติแล้วก็มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมนะครับมาดูท็อปของโลกกันอันดับที่1 นะฮะออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษ2ครับ MIT Massachusetts Institute of Technology 3 Princetonร่วมกับสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดของสหรัฐนะสามร่วมกันนะแล้วก็มาเลยมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ6 Harvard นะครับ7นะครับ Caltech นะฮะ California Institute of Technology นะครับ8คือ Imperial College จะเป็นอังกฤษนะครับ9นะครับ University of California Berkeley แล้วก็9อีกที่หนึ่งก็คือ Yale นะฮะมหาวิทยาลัย Yale จะเห็นได้ว่าท็อป10นะครับจะอยู่ในอังกฤษแล้วก็สหรัฐหมดเลยและเอเชียที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหน

อันดับที่11ครับอันดับที่11นะฮะเกือบจะหลุดเข้ามาในอันดับ10แล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซิงหัวนะครับของจีนนะอันดับที่11นะครับแล้วก็12จะเป็น ETH

0: จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกริชเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
1: ก็เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาออกนโยบายส่งเสริมการเกษตรและอาหารนะครับก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปในการเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานสุดใหญ่รัฐบาลมากก็เลยออกนโยบายนี้นะครับก็ถือว่าใจเพราะว่าเมียนมาพื้นที่มีพื้นที่ว่างเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่า

เขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็บางประเทศจีนก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างนี้นะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเม็ดเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอาคล้ายๆเป็นถั่วที่เล่นนะแต่ว่าที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรแต่ว่าอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีของมันก็ยังสมัยอยู่มันเข้าเครื่องจักรก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกการหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่ในบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะฮะอย่างเช่นแม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับกับการบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาเนี่ยใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็นsustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่าmachine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวนึงก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก Fintech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า CP ก็มีการร้องเหมือนกันว่า

0: น่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักเลยละครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆพวกเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องนึงที่การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้ๆกันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมาผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปลอมปนที่ค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่นถั่วลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกถั่วขบเคี้ยวนะครับก็นำเข้าจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเลือกเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นถั่วเนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยสัก 4-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทำเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำอียาวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวตอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
1: มันจะมา
0: น้ำมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องไม่ต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวนึงที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับเพราะว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้า

0: หรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นคอขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันและเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามันก็ยากนะครับถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆของบางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
1: ็
0: ประมาณ
2: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤษคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระนี่เป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระก็เรียกว่าเป็นพันธุ์พีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชนะครับเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นฟินิชโปรดักต์เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น valuated มากกว่านั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับคุณกฤษวันนี้ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤษทีมสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการฟุตบอลอาเซียนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
1: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆเนี่ยแดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
2: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ
1: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่8

าคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาและก็เรื่องของการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเคาะมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีรายละเอียดให้ได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญถุงพระชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีขอให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างนะครับเส้นน้ำท่วมเพราะว่าเกียร์ว่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและก็คาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกย้ำว่าเห็นข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทวินัยเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบมีความบกพร่องร้ายแรงและก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้อธิบดีกรมการปกครองสอบสวนทั้งวินัยเรียกว่าสอบดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานะสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพประกอบอีกภาพนึงอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเด้งนายอำเภอเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดือดกลางวงประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ากลุ่มตำหนิไม่ช่วยชาวบ้านส่วนนายเศรษฐวุฒิแจงลงข่าวช่วยชาวบ้านเต็มที่แต่

และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนเองคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมกับระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์

0: วจของประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าความกังวลในอนาคตหากมีการตั้งกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่กังวลพร้อมกับยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวนะคะยืนยันว่าช่วงน้ำท่วมยังคงเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายอำเภอทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนี้นะคะว่านับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่สำหรับกรณีนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตนเองประหลาดใจว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิหวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วยพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะบ้านสร้างยังวิกฤตอนุทินเดือดเด้งนายอำเภอเส้นท่วมฉุนเกียร์ว่างเจ้าตัวน้อมรับปอพอเผย27จังหวัดกทมยังจมรัฐบาลห่วงภาคตะวันตกและใต้เยียวยาแล้วหมื่นครัวเรือนนายกเดือดบ้านสร้างวิกฤตอธิบดีกรมการปกครองเซ็นเด้งนายอำเภอเส้นท่วมเจ้าตัวน้อมรับปอพอเผย27จังหวัดกทมยังจมรัฐบาลห่วงตะวันตกและใต้ฝนหนักสั่งเตรียมแผนรับมือสุกนี้จ่ายเยียวยากว่าหมื่นครัวเรือนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวตำหนินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยและมีคำสั่งโยกย้ายในช่วงหนึ่งของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำแม่กลองครับหลังมีฝนเพิ่มก็อาจจะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเมื่อวานนี้ครับทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยครับขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพ่อราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพ่อราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร20ครับทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าระวัง8ตำบลก็คือท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพนเอ็นและก็ปากท่าส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับเริ่มปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 หรือว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างครับ บ้านสร้างสวนหนูฟันในอำเภอเดือดอนุทินซัดแหลกนาอำเภอบ้านสร้างเก

0: ว่างไม่ช่วยน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายแย่คนแบบนี้รับราชการไม่ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดจี้ปลัดมท.สปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทอธิบดีกรมกับปกครองฟันฉับเข้ากรุทันทีแย้มผู้ว่าปราจีนเซ็นเด้งทิ้งทวนก่อนเกษียณเศรษฐวุฒิน้อมรับคำสั่งพ้นพื้นที่ยันทำเต็มที่ไม่กังวลถูกสอบชาวบ้านอึ้งในอำเภอโดนย้ายทั้งที่ขยันทำงานชัดชาติย้ำแก้มลิงคูบอลและบางชันยึดตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เถงฉะนายกเอาแต่บ่นลอยตัวหนีปัญหาน้ำท่วมปภ.ระดมเรือผลักดันน้ำกู้ฉะเชิงเทราและปราจีนเฝ้าระวัง4จังหวัดตะวันตกเสี่ยงน้ำท่วมครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาท
4: กูทั้งที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นรุ่นดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
2: สมัคร ค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งอธิบดีปภ.ก็ยืนยันว่าปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับพรุ่งนี้แต่ว่ามีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เคหะคลองจันเรื่องวันที่ถูกน้ำล้อมจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะโดยนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีชาวแฟลตเคหะคลองจันสะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้นะคะและทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการ

การกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่ว่าระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7 วันว่าขณะนี้กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบาย

0: ส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะพาดหัวหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะจ่ายเยียวยา 14,53 คนปภ.โอนไว9ตุลาคมวงเงิน94ล้านประกันภัยพิบัติใช้จริงลำพูนประเดิมจังหวัดแรกคลองจันทน์เข้าเกณฑ์7วันปภ.โอนเงินน้ำท่วม 14,53 ครัวเรือนรับเงินภายใน9ตุลาคมวงเงิน94ล้านยันปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับเงินพรุ่งนี้ด้านเจเศษยันแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันเร่งเคลียร์ค่ะ
1: ขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทม.ที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนั้นนายเจเศษบอกว่าขออภัยประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสถานการณ์น้ำรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะครับนายเจเศษตอบว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์อะไรใหม่อีกแล้วประเด็นนี้พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหากอธิบดีปภ.มท.3ขอโทษคลองจันทน์ได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการโอนเงินซึ่งทางปภ.ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เงินไปถึงธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับและวันพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมจะมีการโอนเข้าพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ยื่นเยียวยาไปในแอปทางรัฐนะครับ 14,53 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านบาทแน่นอนได้เงินพรุ่งนี้ครับ
0: ค่ะติดตามสถานการณ์การเมืองนะคะมียติยื่นซักฟอกด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.ที่รัฐสภาโดยเบื้องต้นจากการหารือกันระหว่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพรรคดีพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านก็ได้โดยคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือและสรุปยติการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น18รายชื่อโดยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดและยังไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสว.ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสว.รวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นโรมอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุขชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมาธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมาธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมาธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมาธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุฑพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
1: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามี มีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับ

0: พลตำรวจโทรุฑพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530 บาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ7ตุลา53นาทีพักครู่นะครับ
1: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
2: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
1: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
1: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
4: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพีย
6: บจะใช้ตราฉลากทองไงเหม
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังนุ่งเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
7: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี1480เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาท

0: น้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะอาลงกฎหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอาลงกฎอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี 1,480 เดือนติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
1: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่า10,000ล้านศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้นะครับโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากรกรณีเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมาเซกยอดรวมราวๆ 1.76 หมื่นล้านบาทโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะเคยถูกละลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัตชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแม้วพ้อยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพ้อเป็นผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
0: จับเมียสจปาร์ตี้ยาวันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
1: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบ.ตร.สั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบ.ตร.สั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: เตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทม.และปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังวันที่11ตุลาคมยังคงมีฝนต่อโดยฝนตกหนักมากในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ฝนตกหนักในภาคเหนือกำแพงเพชรตากภาคกลางอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทม.และปริมณฑลภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสระนองกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แฮมเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9 นาฬิกา
8: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้ว

0: ัดบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
3: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
2: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
3: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
8: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จัด 95.25 กับปังปอนสจิรัต
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อ

0: ได้เลย02-114-3990 02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cotton 95.25 กับฟังปอนสจิรัตน์

0: เปิดเพลงเพราะๆดูแลคุณผู้ฟังเหมือนเดิมที่ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรีปังปอนมารายงานตัวแล้วคุณผู้ฟังค่ะมาพร้อมกับเพลงเพราะแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะหลายคนบอกว่าชื่นชอบการฟังเพลงเก่าๆต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มอิ่มแบบนี้ค่ะวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมเลยนะคะอยู่กันยาวๆไปจนถึงเวลาบ่าย 2:00 นค่ะวันนี้ปอปอนอยู่กับคุณในช่วงของรายการเพลงเพราะๆแบบนี้แล้วยังมีเรื่องราวที่นำมาอัปเดตให้ได้ฟังกันด้วยหลายคนบอกว่าวันนี้บรรยากาศเริ่มคึกคักกันแล้วกับช่วงของเทศกาลกินเจเริ่มล้างท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าแม้จะยังไม่ได้เข้าสู่การกินเจแบบเป็นทางการในวันที่9แต่หลายคนเริ่มล้างท้องกันตั้งแต่วันนี้นะคะบรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าๆเลยทีเดียวค่ะวันนี้คุณอยู่ตรงไหนนะคะอยากจะเพิ่มเติมเพลงเพราะเข้ามาหรืออัปเดตเรื่องราวของเทศกาลการกินเจของคุณแล้วก็พูดคุยทักทายมาได้เลยหลังไมค์เบอร์นี้ค่ะ0394714444 inbox มาที่เพจอสมทจันทบุรีพฤหัสบดีแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างพูดคุยทักทายมาได้เลยนะคะ
1: M-Cut Hello 1-1

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ฮอตกรีนนิวส์ชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เตือนภัยเกี่ยวกับน้ำแข็งติดไฟพลังงานแห่งอนาคตความสำเร็จของจีนที่อาจเปลี่ยนแปลงโฉมการตลาดพลังงานโลกได้โดยมีการระบุว่าจีนได้มีการประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญกับการขุดและนำน้ำแข็งติดไฟขึ้นมาจากใต้ทะเลบริเวณเมืองเซินหูในทะเลจีนใต้ถือเป็นก้าวสำคัญที่อาจจะเป็นการปฏิวัติแห่งพลังงานของโลกในอนาคตซึ่งศักยภาพของน้ำแข็งติดไฟทำให้ทั่วโลกจับตามองและนอกจากนี้จะได้พลังงานที่ค่อนข้างสูงและยังลดการปล่อยมลพิษที่น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติทั่วไปอีกทั้งยังมีปริมาณสำรองมหาศาลนักวิจัยคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์ได้นานถึง 1,000 ปีและอาจมากกว่าปริมาณสำรองหินใต้ดินนอกจากนี้อาจจะมีความมั่งคั่งของประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางที่จะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปอีกด้วย
1: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยล้างท้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพูดถึงจันทบุรีบอกเลยนะคุณผู้ฟังค่ะเป็นหนึ่งในจังหวัดนะคะที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจในช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้ต่อเนื่องทุกปีเลยค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมในปีนี้เนี่ย 9-18 ตุลาคมทั้ง2โรงเจเลยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะในการรักษามาตรการตามที่สำนักงานสาธารณสุขเขาแนะนำแบบเคร่งครัดเลยทีเดียวค่ะทั้ง2โรงเจนะคะต้องบอกเลยว่าเอาไว้รองรับคนที่มีความต้องการถือศีลกินเจตลอดช่วงเทศกาลของการกินเจในปีนี้ด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดินสู่เสามังกรของทั้ง2โรงเจเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้เชิญชวนทุกท่านเลยค่ะในจังหวัดจันทบุรีรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาร่วมกันบริโภคผักอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้ว

ก็ทำความดีตลอดช่วงเทศกาลการกินเจแบบนี้เรียกได้ว่าใครชื่นชอบการกินเจอย่าลืมนะคุณผู้ฟังค่ะกิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แหละไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองนะคะ

0: อตกรีนนิวส์
1: ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาในระยะยาวของประเทศไทยทั้งภาคธุรกิจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และแบรนด์ธุรกิจโรงแรมต่างให้ความสำคัญในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นการนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและเสริมสร้างแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบซึ่งประเทศไทยจึงก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนขึ้นเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากยิ่งขึ้นในทุกภาคอุตสาหกรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบมีแนวโน้มที่จะเตรียมความพร้อมรับมือโอกาสและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
0: MCOT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: อตกรีนนิวส์กรีนพีทร่วมกับนักวิจัยสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพทะเลชุมพรสงขลาพบสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดเป็นตัวชี้วัดสุขภาพทางทะเลเช่นแพลงก์ตอนน้อนธนูกุ้งลูซิเฟอร์ไข่ปลาต่างๆเรียกร้องให้สร้างทะเลชุมชนหรือพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่ชุมชนเป็นผู้นำเพื่อปกป้องระบบนิเวศและสิทธิชาวประมงนอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างรัฐนักวิจัยชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งยังช่วยการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและเศรษฐกิจของชุมชนนอกจากนี้ยังมีการพร้อมสนับสนุนสิทธิของชาวประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งที่กำลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศมลพิษจากอุตสาหกรรมการประมงทำลายล้างรวมถึงโครงสร้างพัฒนาขนาดใหญ่เช่นนิยมอุตสาหกรรมริมทะเลหรือท่าเรือน้ำลึกที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้ Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

เงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา M-Con Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Con News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,453 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอำเภอบางปลาม้า14ตำบลอำเภอ2พี่น้อง14ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี19ตำบลอำเภอดอนเจดี5ตำบลอำเภอศรีประจัน9ตำบลอำเภอสามชุก7ตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช14ตำบลอำเภออู่ทอง13ตำบลอำเภอด่านช้าง6ตำบลและอำเภอหนองหญ้าไซ6ตำบลด้านความช่วยเหลือเยียวยานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่3อำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและ

0: หน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Index ประจำปี2569เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยประเมิน139ประเทศและเขตเศรษฐกิจจาก79ตัวชี้วัดพบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับ44ของโลกขยับขึ้น1อันดับจากปีก่อนและอยู่ในอันดับ3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงรองจากจีนและมาเลเซียซึ่งการที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ44ของโลกสะท้อนศักยภาพด้านเทคโนโลยีการวิจัยนวัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตาม
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
4: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plusจะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039 322 999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วย

0: ยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการขายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟรุกโทสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุทธาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
5: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
4: M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cod New Giant

ูดถึงเรื่องของการกินเจแบบนี้หลายคนเริ่มวันนี้วันแรกนะคะในการล้างท้องหันมาดื่มเป็นนมถั่วเหลืองก่อนได้เลยค่ะเป็นนมที่ทำมาจากถั่วเหลืองบดแล้วก็เอาไปต้มกรองเอาเฉพาะน้ำนมนะคะเรียกได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการสูงวิตามิน A B D และธาตุต่างๆก็เยอะด้วยค่ะโดยเฉพาะแคลเซียมนะคะนอกจากนี้เขายังมีโปรตีนสำหรับใครที่แพ้แลคโตสในนมวัวอีกด้วยการกินเจในช่วงนี้นะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบการทานมังสวิรัตแล้วก็เป็นช่วงของการล้างท้องแบบนี้สามารถเริ่มดื่มนมถั่วเหลืองได้เลยค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นเขามีข้อมูลแบบนี้ด้วยนะคะว่าโปรตีนในน้ำนมเต้าหู้หรือหลายคนก็เรียกว่าน้ำเต้าหู้สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆได้ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนำแบบนี้นะว่าใครที่กำลังเริ่มการกินเจในปีแรกนะคะลองเปลี่ยนมาเป็นการดื่มน้ำเต้าหู้แทนค่ะแนะนำแบบนี้นะคะว่าเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก2แก้วค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะลองดื่มน้ำเต้าหู้ในช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้วันนี้คุณสามารถเริ่มได้เลยเพราะว่าเขาดีแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้นั่นเองค่ะ

0: ค่ะกรีนนิวส
1: ์นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีที่เปลี่ยนของเหลือทิ้งให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงพร้อมสร้างรายได้ลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันพลังวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมสาหร่ายทะเลจากฟิวเจอร์ฟู้ดสู่เส้นใยชีวมวลผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนการต่อยอดเป็นเส้นใยชีวมวลและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดปริมาณของเสียจากระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแต่ยังเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรชีวภาพสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอสีเขียวของประเทศไทยสอดคล้องกับแนวทาง BCG Economy ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: MCOT Green News
2: สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ช่วงนี้ปังปอนขออนุญาตส่งหน้าที่ต่อให้กับดีเจวันด้าในการดูแลของผู้ฟังค่ะในช่วงของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์มีเพลงเพราะๆรอคุณอยู่นะคะส่วนปังปอนจะกลับมารายงานตัวอีกทีในช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปนั่นเองค่ะ
1: เอ็มคอร์ดจัด 95.25 กับปังปอนสจิรัต
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงเพลงรักจากเพศสัตว์โดยแวนด้าอยู่ดี
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันLet's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันLet's go เพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะและนี่คือรายการเพลงรักเจเพสัตค่ะมาแล้วกลับมาแล้วเหมือนเดิมเขาบอกว่าฟังรายการจากทางคลื่นอสมทจันทบุรีเนี่ยเป็นประจำนะคะช่วงเวลา 9:30 นก็จะพบกับน้องแวนด้าอยู่ดีค่ะนำเรื่องราวต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังพร้อมกับเสียงเพลงเพราะๆนะคะเพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถูกอกถูกใจสำหรับแฟนๆรายการที่ชื่นชอบแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันแนะนำเสียงเพลงกันมายินดีนะคะที่จะเลือกเพลงเพราะๆฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะมีความสุขกันมากๆค่ะอยู่ตรงไหนก็มีความสุขกันได้เพราะว่าจะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ใจทำใจให้สบายๆทำใจให้มีความสุขเราก็จะมีความสุขค่ะวันนี้หลายท่านบอกว่าเลือกโลชั่นเภสัชเรียกได้ว่าทุกท่านเลยนะคะเลือกหาซื้อโลชั่นเภสัชไปใช้กันได้เลยค่ะอากาศแบบไหนก็ใช้ได้นะคะทาโลชั่นเภสัชแล้วเย็นๆหอมสดชื่นนะคะทำให้เรารู้สึกว่ามีความสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะบางท่านบอกว่าเคยซื้อเสื้อผ้าตัวเก่งๆนะคะแล้วก็แอบเอามาใส่แต่พอใส่ไปใส่มาเอ๊ะเราก็ไม่กล้าออกไปนอกบ้านเนื่องจากว่าผิวของเราหมองๆไม่สดใสเลยไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะเก็บเสื้อผ้าพับไว้เหมือนเดิมอ่ะอย่าทำแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้นะไม่ต้องซ่อนผิวกันอีกแล้วล่ะค่ะเลือกโลชั่นเภสัชไปใช้สบายอกสบายใจนะคะอย่าปล่อยให้ความหมองปิดกั้นโอกาสดีๆในชีวิตของเราเลยค่ะได้เวลาเลิกซ่อนออร่ากันแล้ววันนี้หยิบโลชั่นเภสัชมาปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกนะคะเตรียมชุดตัวเก่งออกมาได้เลยแล้วออกไปสาดแสงสว่างให้โลกเห็นกันดีกว่าว่าผิวของเราสวยสดใสนะคะเลือกค่ะซื้อโลชั่นเภสัชสีชมพูอ่อนคอลลาเจนแล้วก็สีเขียวสูตรอัลฟาอาบูตินสีฟ้าสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงและสูตรปรับปรุงใหม่สีชมพูเรดเลิฟแอปเปิ้ลเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องลองเองเลยค่ะวันนี้หาซื้อโลชั่นเภสัชได้ที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปค่ะ
1: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียน

ใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้อง

0: ิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะเรามาดูแลผิวพรรณของเรากันดีกว่าค่ะเพราะว่าผิวพรรณเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกท่านต้องดูแลเอาใจใส่ค่ะพูดถึงโลชั่นคุณภาพที่ทุกคนบอกต่อใช้แล้วปากต่อปากนะคะคือบอกต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทุกบ้านเลยต้องมีโลชั่นเภสัชยกให้โลชั่นเภสัชกันเลยแล้วท่านผู้ฟังจะดูมีผิวพรรณที่สวยใสไม่หมองอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะเลือกโลชั่นเภสัชนะคะช่วยปรับผิวที่หมองๆไม่สดใสให้เปล่งประกายใสสว่างมีออร่าหลายคนถามว่าเราจะใช้สูตรไหนดีนะตอบเลยค่ะว่าดีทุกสูตรทุกสีเพราะเขามีวิตามิน B3 ช่วยอัพผิวสว่างใสแถมสารสกัดพรีเมียมตัวเด็ดนำเข้าทั้งนั้นเลยวิตามิน E จากญี่ปุ่นอัลฟาอโบตินจากอเมริกาและเรดเลิฟแอปเปิ้ลจากเกาหลีใช้แล้วรับรองผิวสวยออร่าพุ่งทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรคาราเจนสีชมพูสูตรอัลฟาบูตินสีเขียวสูตรปกป้องผิว24ชั่วโมงสีฟ้าและสูตรปรับปรุงใบสีชมพูเข้มเรดเลิฟแอปเปิ้ลนะคะเร่งผิวสว่างแบบคูณ2ต้องลองเลยค่ะและหาซื้อได้ที่ร้านค้าห้างสรรพสินค้าโดยทั่วไปมีวางจำหน่ายโดยทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยค่ะ
0: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์

0: ิร์กซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เทสัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
1: ท่านผู้ฟังคะวันนี้เรามาดูแลผิวพรรณของเรากันต่อเลยเพราะโลชั่นเภสัชนอกจากจะช่วยปรับผิวให้สว่างใสขึ้นแล้วเนี่ยในเรื่องของจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอก็จางลงด้วยถ้าใช้แบบต่อเนื่องผิวก็จะยิ่งเนียนใสยิ่งขึ้นนะคะเนื้อโลชั่นเข้มข้นแต่เขาซึมไวทาบ่อยได้เท่าที่ต้องการอยากจะทานะคะบางท่านบอกว่าทาเช้ากลางวันก่อนนอนแล้วผิวพรรณของคุณก็จะมีออร่ามาเต็มเลยมั่นใจเกินร้อยชวนพี่น้องเพื่อนฝูงมาเลิกซ่อนผิวหมองๆกันดีกว่าแล้วออกไปโชว์ให้ชาวโลกรู้ว่าผิวของเราก็สวยนะเพราะว่าใช้โลชั่นเภสัชผิวสวยต้องโชว์ค่ะเลือกได้ทุกสีทุกสูตรนะคะมีวางจำหน่ายที่ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าที่ทั่วไปมีวางจำหน่ายทั่วถึงจำหน่ายขายดีทั่วประเทศไทยก็ต้องยกให้โลชั่นเภสัชเท่านั้นค่ะฝากท่านผู้ฟังกันทุกท่านค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของรายการใกล้ที่จะหมดแล้วจากลากันไปก่อนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับวันนี้

0: ไปปรับฐานเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะคะวันนี้เราต้องสวมเสื้อกันหนาวหรือว่าจริงๆต้องเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจอย่างไรในอนาคตก็จะเป็นโจทย์อย่างนึงเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังข่าวกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าคุณนงวดีมาสมทบด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนอาจเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกันแบบที่เห็นในบนโซเชียลพร้อมย้ำว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันสำหรับกระแสข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่ากรณีการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ยังไม่ได้ปักใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ประกอบปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายประกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิด

0: ครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจุดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกุมตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้าย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
7: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
8: ์ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
10: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
9: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
10: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
13: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึง

0: ันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ M-Pod Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
6: M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: M-Cord จันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน์

อยู่กันในช่วงนี้ปังปอนยังคงมีเรื่องราวต่างๆพูดคุยให้ได้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะก็ต้องเกาะติดกันนิดนึงเรื่องราวของเทศกาลการกินเจในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในตัวเมืองจันทบุรีนะคะในส่วนของโรงเจทั้งเม่งหยี่เจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานค่ะเขาก็จะมีโรงเจนะคะที่จะให้ทุกท่านได้มาอิ่มอร่อยกับอาหารเจที่ดีมีคุณภาพ3มื้อเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้รอบๆ บริเวณนะคะก็จะมีร้านอาหารเจเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรียกได้ว่าให้คุณได้เลือกอร่อยกันแบบเต็มที่ในช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่บ้วนเฮงเจตัวนะคะที่วัดเขตนาบุญยารามเองค่ะก็ยังมีร้านค้าที่นำอาหารเจอร่อยๆมาให้คุณได้เลือกทานกันด้วยค่ะในส่วนของโรงเจเองก็มีอาหารบริ

0: ทานด้วยถึง3มื้อเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านไหนอยากจะเดินทางมาลิ้มลองรสชาติความอร่อยของอาหารเจในปีนี้ก็เชิญชวนมาได้ทั้ง2โรงเจเลยนะคะและที่สำคัญค่ะสืบสานประเพณี120กว่าปีที่โรงเจใต้เฮงจันทบุรีต้องบอกเลยนะคะว่าเชิญชวนทุกคนมาอิ่มบุญอิ่มใจกันค่ะที่ตำบลหนองบัวในช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้10ถึง18ตุลาคมนี้เขามีเมนูเจอร่อยอร่อยหลากหลายเมนูทั้งของคาวของหวานเรียกได้ว่ากินเจปีนี้ไม่จำเจแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของงานขนมแปลกนะคะที่ยังมีขนมมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายรอทุกท่านให้ไปสัมผัสกันแบบจุใจกันด้วยไปเที่ยวกันได้เลยนะคุณผู้ฟังไปกันเยอะๆเลยค่ะไปเที่ยวชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวจันทบุรีกับช่วงของเทศกาลการกินเจแบบนี้เริ่มกัน10ถึง18ตุลาคม2569นั่นเองค่ะ
1: M ขอดจันทร์ 95.25 กับปังปอนสจิรัตน
2: ์ M ขอดกรีนนิวส์
0: เทศบาลตำบลสนามชัยอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการป้องกันมลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ตำบลสนามชัยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่เด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและหัวใจถึงอันตรายและผลกระทบของฝุ่นละออง PM2.5 ต่อสุขภาพซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าฝุ่น PM2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เทศบาลตำบลสนามชัยยังได้มีการมอบหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอีกด้วย
2: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: ฮอตกรีนนิวส์
1: หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหน่วยวิจัยดีเด่นประจำปี2566และ2567มีเป้าหมายในการวิจัยนวัตกรรมวัสดุรักโลกในทุกภาคส่วนของประเทศทั้งภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมตระหนักถึงความสำคัญของสภาวะโลกร้อนและส่งเสริมนโยบายลดการเผาคิดค้นกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลสำหรับใช้เพาะชำไม้ดอกไม้ประดับรวมถึงกล้าไม้อื่นๆเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่เหลือทิ้งจากการเกษตรกระถางย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลเป็นภาชนะสำหรับเพาะกล้าไม้ตั้งแต่อนุบาลจนโตเพียงพอสำหรับการลงปลูกในแปลงปลูกหรือในหลุมหรือการย้ายกระถางปลูกให้มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องถอดรากออกจากกระถางซึ่งทำมาจากชีวมวลที่เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรอาทิฟางข้าวแกลบใยมะพร้าวยอดอ้อยใบอ้อยสังข้าวโพดเศษหญ้ารากพืชสามารถช้อนชัยออกจากก้นกระถางและด้านข้างของกระถางได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีความสามารถในการอุ้มน้ำและระบายน้ำช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

0: คอตกรีนนิวส์
1: การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในภูมิภาคอาเซียนหากจะพูดถึงน้ำบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคอาเซียนนับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลักดันให้การบริหารจัดการน้ำบาดาลเป็นวาระสำคัญในกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียนเพื่อให้ทุกประเทศสามารถปรับตัวและรับมือวิกฤตน้ำรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับความรู้ประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลรวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนอีกด้วย
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990

ฮอตกรีนนิวส์จากรายงานองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื่อปี2020เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยคิดเป็นประมาณ 7% ของการจ้างแรงงานทั้งหมดของประเทศซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 6% รายงานยังคงระบุว่าเศรษฐกิจสีเขียวในประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสามารถสร้างงานเพิ่มได้ 1.2 ล้านตำแหน่งภายในปี2030ทั้งในภาคธุรกิจด้านพลังงานเคมีภาคธุรกิจด้านอาหารการเกษตรภาคธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพและภาคธุรกิจ

0: ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมรัฐบาลไทยพยายามสนับสนุนให้เกิดตำแหน่งงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านนโยบายต่างๆที่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้มีการรับแรงงานในภาคสีเขียวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
1: Mcot Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: M-COT หิวใจ

0: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
0: เอ็มพอดจันทร์ 95.25 ความสุข

0: ของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิMcot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็กการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ช่วงนี้พาทุกท่านเดินทางเข้าวงการบันเทิงไปอัปเดตเรื่องราวที่หลายคนตกอกตกใจกันหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนดีใจนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความภาคภูมิใจสร้างรอยยิ้มความปลาบปลื้มใจให้กับคุณแม่เรียกได้ว่าตอนที่เขาลุ้นผลสอบกันนะคุณผู้ฟังคุณแม่ตกใจแล้วก็ดีใจนะคะในความตั้งใจของน้องแพรวมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณแม่อย่างตุ๊กชนกวนันท์นะคะปลื้มใจมากๆเลยสำหรับความสำเร็จก้าวแรกของลูกสาวคนโตอย่างน้องแพรวถือเป็นสาวน้อยพลังบวกที่เติบโตมาอย่างดีและมีคุณภาพมากๆเลยค่ะเธอเพียบพร้อมในทุกๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถในการร้องเพลงการเดินแบบการเล่นกีฬาการเล่นดนตรีไปจนถึงงานฝีมืออย่างเรื่องของเย็บปักถักร้อยนะคะเรียกได้ว่าเธอทำได้ดีทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังขาเก่งรอบด้านแบบนี้และล่าสุดคุณแม่ก็มีการลงคลิปด้วยนะคะว่าความตั้งใจของน้องแพรวพยายามสำเร็จผลเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเจ้าตัวสามารถสอบผ่านแล้วก็เข้าศึกษาต่อในคณะทันตแพทยศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมก้าวขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณหมอฟันคนสวยแล้วนะหลายคนก็ไปให้กำลังใจนะคะแล้วก็ตื่นเต้นในความสำเร็จก้าวแรกของน้องด้วยล่ะค่ะ

0: พอร์ตกรีนนิวส์
1: การบริโภคอาหารของประเทศไทยเกิดขึ้นตลอดทั้งวันทั้งคืนจึงส่งผลต่อปริมาณขยะอาหารที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจากรายงานของ UNEP ปี2024เปิดเผยว่าขยะอาหารทั่วโลกในปี2024รวมถึงปี2025เกิดขึ้นจำนวนกว่า 1.05 พันล้านตันมาจากร้านค้าปลีกธุรกิจอาหารจากครัวเรือนคิดเป็นปริมาณขยะอาหารต่อคนเท่ากับ 13.12 กิโลกรัมต่อคนต่อปีและเกิดจากภาคครัวเรือนกว่า79กิโลกรัมต่อคนต่อปีส่วนประเทศไทยจากข้อมูลมีการพบปริมาณขยะที่คนไทยสร้างเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลกที่มีการกำหนดขึ้นดังนั้นปัญหาขยะอาหารจึงเป็นอีกปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญแม้หลายคนมองว่าขยะอาหารเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้สุดท้ายก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เหมือนพลาสติกและเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรจริงๆแล้วขยะอาหารเมื่อไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีและปล่อยให้เน่าสลายไปเองตามธรรมชาติกระบวนการย่อยนี้แหละที่จะเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาสู่ชั้นบรรยากาศเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้น
0: MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียโทร 02-114-3990

ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปอพอแจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองตนไม่ได้พูดถึงคลองจันถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางปี2569มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมโดยกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยา

0: น้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันท์ในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันและชอเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
6: ์คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: ขับจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮิวใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรรวี

Soft Music Time ช่วงเวลาของการเสิร์ฟเพลงเพราะๆสดใสฟังสบายฮีลใจก่อนมื้อกลางวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 โมงถึงเที่ยงกับ DJ อ้อมไพรระวี

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ลพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างแจงเหรียญมีสองด้านเจออีกสบส.บุกตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจ๋อนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไทยกันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายงานการทำหน้าที่ของนายอำเภอผู้นี้นะคะโดยเล่าว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้รับรายงานจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะก็ทุกคนรายงานในทิศทางเดียวกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นการรายงานด้วยวาจาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของแหม่มเพอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็น

0: ไปในทางเดียวกันว่าอยากให้แหนมเพื่อบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตพงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมจะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายได้เร็วขึ้นเมื่อวานตนได้กล่าวไปแล้วว่านายกมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามจะทำทุกวิถีทางทุกอย่างให้รวดเร็วมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของพื้นที่ก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอกทม.ก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา

0: เอาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทมค่ะทางประธานของคณะกรรมการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเสถไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทมมาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทมและการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทมเนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
1: ในส่วนผู้ว่ากทมนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทมสูงถึง350มิลลิเมตรรวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 ซมเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ๊แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัดผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2ปีเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัว ที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตาม

0: ขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกและก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนตี2วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซคที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะกองบัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการแต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหัวหน้าเครือข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบางดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบางดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกุมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไร

0: กับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
4: ค่ะมาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Businessบริษัทโคซี่บีชวิวจำกัดบริษัทโลตัสพาราไดซ์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเองซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิวกับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิด มาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0: ีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาบัสเกลวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็เลยตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนรัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
0: อีกเรื่องนึงนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าคำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตัลไพน์บอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉี

0: ญาณด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาร์บิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณศาสิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: M-Cord Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ค่ะถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นแล้วนะคะกับแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ดาวน์โหลดกันได้เลยตั้งแต่1ตุลาคมนี้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารีบเลยนะคะ
0: M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
2: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับเลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่

0: สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิคุยข่าวเช้าจันฮิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
2: ทุกเรื่องราวทุกข่าวสารบ้านเราชาวจันคุยข่าวเช้าจัน12:30 น.ถึง 13:00 น.ที่นี่ M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ 12:30 น.เป็นต้นไปครับจนถึง 13:00 น.ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ซึ่งก็จะมีผมจันยวัฒน์พลพินิจแล้วก็น้องปังปอนสัจจิรัตน์ที่ทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกันนะครับวันนี้น้องปังปอนติดภารกิจลงพื้นที่นะครับไปติดตามโครงการที่เราจะมีการจัดกิจกรรมนะฮะโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่โรงเรียนวัดสมิทธิ์งามนะครับวันที่13พฤศจิกายนถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะร่วมกิจกรรมกับเราจะร่วมเดินทางไปด้วยนะครับผมหรือว่าจะร่วมสนับสนุนบริจาคสิ่งของต่างๆนานาก็ยินดีนะครับผมสามารถที่จะประสานกันได้ที่อสมทจันทบุรีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็039-471-446นะครับกับวันนี้วันพฤหัสบดีที่8กันตุลาคมนะก็ยังมีข่าวๆเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสักครู่นี้ก็เกาะติดนะข่าวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศสถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆกันด้วยจากอสมทส่วนกลางพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในขณะนี้ก็กลับมาที่จันทบุรีของเราวันนี้ก็ยังมีข่าวคราวเรื่องราวนะที่น่าสนใจในพื้นที่จันทบุรีของเราหลายข่าวอยู่เหมือนกันนะเอาไปว่ายังไงในช่วงแรกนะครับนะมีข่าวอะไรกันบ้างไปติดตามจากน้องปังปอนกันก่อนนะครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์
0: 12:30 น.กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดจันทบุรีช่วงแรกกับบางปอนกันก่อนเลยค่ะยังคงมีเรื่องราวที่ต้องนำมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะคะวันนี้ไปกันที่เรื่องราวของการเตือนภัยสภาพอากาศกันหน่อยก็แล้วกันค่ะเทศบาลเมืองกรุงแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคุณผู้ฟังยาวเลยค่ะไปจนถึงวันที่12 ตุลาคมมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้นะคะในตอนกลางวันเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของอากาศที่มันร้อนอบอ้าวมากๆเลยทีเดียวส่วนในช่วงบ่ายถึงค่ำอาจจะมีฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะทีนี้หลายคนก็ต้องมาเตรียมความพร้อมเฝ้าระมัดระวังเรื่องของสถานการณ์แบบใกล้ชิดกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังมีการติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ระมัดระวังเตรียมความพร้อมกันด้วยค่ะไปจนถึงวันที่12 ตุลาคม 2569นะคะสำหรับการหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่หรือว่าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่มันไม่มีความแข็งแรงขณะเกิดลมเนี่ยก็จะทำให้ได้รับอันตรายได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วก็ทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ค่ะตรวจสอบแล้วก็เปิดทางระบายน้ำบริเวณบ้านของเรารวมถึงชุมชนกันด้วยนะคะในการป้องกันเรื่องของน้ำท่วมขังนั่นเองค่ะยกสิ่งของอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากระดับน้ำในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมในช่วงนี้กันด้วยและอย่าลืมเฝ้าระมัดระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลจากทาง

0: ราชการแบบใกล้ชิดหากคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะต้องการขอความช่วยเหลือในพื้นที่ของเทศบาลเมืองขลุงค่ะติดต่อไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0394414444นั่นเองค่ะพาเดินทางไปกันที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจะมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคมนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น. ถึงเที่ยงตรงนะคะเจอกันในวันที่ 9 ตุลาคมที่หอประชุมตากสินมหาราชชั้น 3 อาคาร A โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีค่ะและอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทุกท่านพลาดไม่ได้เลยที่จะมาร่วมกันบริจาคโลหิตค่ะในเรื่องของการจะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ2มหาราชก็คือการเชิญชวนทุกท่านนะคะมาบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชรวมถึงวันนวมินทรมหาราชตลอดเดือนตุลาคมนี้ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้เลยค่ะโดยเฉพาะในวันที่13ตุลาคมนี้ที่ศูนย์รับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าชั้น1อาคารประชาธิปกศักดิเดชรวมถึงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลจันทบุรีชั้น2หน้าเซ็นทรัลจันทบุรีฮอลล์นั่นเองค่ะทุกท่านก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตกันได้เลยอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงติดตัวไปกันด้วยนะคะไม่มั่นใจอย่างไรติดต่อเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะ0393196116นะคะพาเดินทางไปที่จันทนิมิตกันหน่อยคุณผู้ฟังขาเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันคัดแยกขยะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อชุมชนของทุกท่านนั่นเองค่ะกับกิจกรรมตลาดนัดซื้อขายขยะรีไซเคิลนะคะของเทศบาลเมืองจันทนิมิตค่ะในการที่จะช่วยลดโลกร้อนนั่นเองนะคะโดยกิจกรรมจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้9ตุลาคม 8:30 นนะคะที่อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองจันทนิมิตคัดแยกวันนี้เพื่อโลกที่ยั่งยืนแถมได้เงินกลับบ้านอีกด้วยค่ะท่านไหนที่มีขยะอยู่ในมือตอนนี้แยกเอาไว้ก่อนได้เลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมหรือว่าจะเป็นขวดแก้วคัดแยกประเภทขยะแล้วก็ไปขายกันได้เลยนะคะที่เทศบาลเมืองจันทนิมิตนั่นเองค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของจันทนิมิตแจ้งข่าวได้เลยค่ะเวลาที่เราพูดถึงวันที่16ตุลาคมพี่เอกก็จะคิดถึงเรื่องของวันที่ออกเลขออกแล้วก็เป็นวันรวยของใครหลายๆคนรวมถึงคุณผู้ฟังเองด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าในวันที่16ตุลาคมนะคะจะมีการงดจ่ายก็คือการตัดมาดน้ำค่ะในวันที่16ตุลาคม2569สำหรับใครที่ใช้น้ำประปาแล้วค้างชำระค่าน้ำประปาบินเดือนกันยายน2569หรือเดือน09/2569นะคะจะมีการตัดมาดงดจ่ายน้ำให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นแล้วขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่านนะคะไปชำระค่าน้ำประปาภายในเวลาที่กำหนดค่ะเป็นการป้องกันไม่ให้คุณเนี่ยถูกงดจ่ายน้ำประปานั่นเองนะคะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะว่าจ่ายไปแล้วหรือยังนะคะสามารถที่จะชำระค่าน้ำประปาได้ผ่านโมบายแบงกิ้งค่ะผ่านแอปพลิเคชันธนาคารของคุณจะตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะหรือจะไปที่ e-wallet แล้วก็แอปพลิเคชันอื่นๆค่ะท่านไหนไม่มั่นใจอย่างไรนะคะติดต่อเพิ่มเติมไปที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดจันทบุรี0393220040หรือจะเป็นสายด่วน1662ได้เลยนะคะช่วงนี้หมดเวลาหมดหน้าที่ของปังปอนแล้วส่งหน้าที่ต่อให้กับพี่เอกจัญญวัฒน์ในการดูแลกรมผู้วางปังปอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตน์และเอกจัญญวัฒน์
2: ขอบคุณน้องปังปอนนะครับและขอบคุณทุกข่าวทุกกิจกรรมบรรยากาศของงานรวมไปถึงข่าวสารประชาพันธ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็จะนำมาประชาพันธ์พูดคุยในรายการในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับที่เราจะเจอกันก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นบางท่านนะอย่าลืมนะวันที่16เนี่ยก็ตัดมาน้ำนะอย่าลืมจ่ายครับนะฮะเพราะว่าเรื่องน้ำเรื่องไฟก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นยังมีข่าวคราวจากหน่วยงานต่างๆนะครับพาคุณผู้ฟังไปกันต่อที่เทศบาลตำบลพะวานะครับก็เป็นเรื่องของการยื่นแบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จันทบุรีของเราแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยทีเดียวระหว่างวันที่25ถึง28กันยายน

ทางเทศบาลตำบลภาวานะครับขอแจ้งให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้ดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถลงพื้นที่สำรวจข้อมูลได้อย่างครบถ้วนนะครับผมแล้วก็เตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อมนะครับสำเนาเอาไว้อย่างละ1ฉบับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะสมุดบัญชีธนาคารธ.ก.ส.นะฮะสำเนาสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวนะครับเตรียมเอาไว้ช่องทางของการยื่นเอกสารครับนะก็สามารถที่จะยื่นได้นะสำนักงานเทศบาลตำบลภาวานะที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของท่านนะหรือยื่นต่อเจ้าที่นะจุดลงพื้นที่ตามกำหนดการนะครับฉะนั้นยังไงในช่วงนี้ก็ขอให้รีบนะให้รีบครับรีบยื่นคำร้องก่อนวันที่9ตุลาคม2569ครับเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านนะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยต่างๆก็สอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ของเทศบาลตำบลภาวานะครับ0394904250394904225 039-490-425ก็มีหลายพื้นที่นะครับรู้สึกว่าหนักๆหน่อยเป็นพื้นที่รับมวลน้ำโดยเฉพาะอย่างนะท่าใหม่นะฮะท่าใหม่เนี่ยพี่น้องเกษตรกรโดนเยอะนะครับแก่งหางแมวนะยายอามนะหรือว่าจะเป็นมะขามก็โดนหลายจุดหลายพื้นที่ก็เป็นกำลังใจกันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวนะครับถึงบรรยากาศในช่วงของเทศกาลถือศีลกินเจในช่วงนี้ด้วยนะครับสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเนี่ยโดยในพิธีอัญเชิญองค์กิ่วห้วงอ้วงฮุกโจนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์เสด็จประทับนะภายในเกี้ยวนะทั้งสองโรงเจนะทั้งสองโรงเจซึ่งคณะกรรมการก็ได้พร้อมใจกันนะน้อมก้มกราบด้วยความเคารพนะแล้วก่อนอัญเชิญขึ้นแห่ไปประดิษฐานณแท่นพิธีภายในโรงเจนะครับก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนะครับที่สะท้อนถึงความเคารพและก็ศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ใจของผู้ร่วมงานด้วยนะครับผมและพุทธศาสนิกชนนะครับที่สืบสานประเพณีถือศีลกินเจในจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งสำหรับจังหวัดจันทบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนะฮะก็มีการจัดมานะเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีแล้วก็สำหรับในปีนี้เริ่มต้นเทศกาลนะครับถือศีลกินเจก็อย่างเป็นทางการวันที่9นะฮะถึง18ตุลาคมวันที่9วันนี้วันที่8ละนะพรุ่งนี้วันที่9ก็เริ่มวันแรกนะครับผมโดยนะโรงเจทั้ง2แห่งก็นะได้ฝากขอความร่วมมือสำหรับทุกท่านเรื่องของการรักษามาตรการนะฮะตามที่สำนักงานสาธารณสุขแล้วก็ได้แนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเว้นระยะห่างนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงในสถานที่ที่แออัดทั้งโรงเจนะฮะทั้ง2โรงเจนะครับนะก็ได้มีการจัดสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะมาถือศีลนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมและเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดช่วงของเทศกาลนะครับสำหรับพิธีอัญเชิญตะเกียงนะเทพยดาฟ้าดินนะสู่เสามังกรของโรงเจทั้ง2แห่งกำหนดขึ้นในวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีสำคัญก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเองก็นะได้ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนจันทบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับสามารถที่จะร่วมการบริจาคทั้งผักอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยนะครับพร้อมร่วมถือศีลแล้วก็เว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ทำความสะอาดขออภัยครับทำความดีตลอดช่วงเทศกาลนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจภายใต้แนวคิด1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของเทศกาลที่หลายๆจังหวัดไม่เฉพาะจันทบุรีของเรานะครับที่มีการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจนะครับจึงก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการวันที่9ถึง18ตุลาคมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะครับนะเวลาข่าวจากการไฟฟ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของดับไฟนะฮะดับไฟจริงๆฮะนะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมครับวันศุกร์ที่9ตุลาคมครับตั้งแต่เวลา9

นาฬิกาถึง15นาฬิกานะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ประกาศดับไฟนะครับหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าสาเหตุของการหยุดจ่ายไฟนะครับเพราะว่าจะดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดนะต้นหม้อแปลงไฟฟ้านะก็วันที่9ตุลาคมนะก็คือวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับบริเวณ

ราชนะครับซอยบ่อตกกุ้งนะฮะบูลิมทั้งหมดนะครับแล้วก็ในพื้นที่ดังกล่าวถ้าเกิดว่ากรณีนะมีกรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือแพทย์นะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าก็โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าได้รับทราบสามารถประสานนะประสานไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะครับ0393111109แล้วก็0393021841วันที่9นะครับพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับบริเวณถนนมหาราชตำบลตลาดแล้วก็นะตั้งแต่บริเวณร้านลูกบัวนะครับไปจนถึงร้านแก๊สนะมหาราชก่อนถึงปั๊มปตท.มหาราชนะครับหรือว่าจะเป็นซอยบ่อตกกุ้งดูริมทั้งหมดเลยนะฮะไฟดับนะครับพรุ่งนี้ไปกันต่อที่คราวนี้จากทางด้านของโรงพยาบาลมะขามนะครับนะก็มีข่าวคราวแล้วก็เรื่องราวที่มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบภัยต่างๆในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนครับนะการที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยหลายคนก็อาจจะมีตู้ยาสามัญประจำบ้านการเลือกซื้อเลือกหายาติดนะเอาไว้ที่บ้านเวลาใช้นะจะใช้ฉุกเฉินไม่สามารถเดินทางไปยังสถานบริการพยาบาลได้นะครับก็สามารถนำมาใช้ก่อนยาแต่ละชนิดนะครับก็มีนะสรรพคุณนะที่นะแตกต่างกันออกไปนะโดยเฉพาะในตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับผู้ประสบภัยนะครับในการใช้ยาสมุนไพรกับอาการที่มากับน้ำท่วมนะครับถ้าเป็นยาฟ้าทลายโจรนะครับก็จะบรรเทาอาการของโรคหวัดนะอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้นะครับขั้นตอนของการรับประทานก็ควรที่จะอ่านนะฉลากให้ชัดเจนถ้าเป็นยาเหลืองปิดสมุดนะยาเหลืองปิดสมุดก็จะช่วยในการบรรเทาอาการท้องเสียนะชนิดที่ไม่เกิดจากอาการติดเชื้อนะครับอย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกนะครับหรือว่าจะเป็นมีเลือดปนนะไม่มีไข้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นยาสเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงแน่นอนครับหลายท่านอาจจะซื้อติดบ้านซื้อติดตัวเวลาจะออกจากบ้านไปสวนไปนะฮะขนำต่างๆนะครับไปนอนเฝ้าสวนอย่างเงี้ยเพื่อไล่ยุงแล้วก็แมลงนะครับนะใช้ฉีดพ่นบริเวณผิวกายนะน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติปลอดภัยต่อผิวหนังแล้วก็ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะอย่างยาทิงเจอร์ทองพันช่างนะยาทิงเจอร์ทองพันช่างนะครับก็จะช่วยในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลื่อนนะครับบางท่านเนี่ยแช่น้ำโอ้โห 2-3 วันเลยในช่วงที่เกิดเหตุที่ผ่านมานะครับตรงนี้ก็สำคัญมากๆกับการที่จะดูแลรักษาเบื้องต้นนะครับแล้วก็ยังมียาเปลือกมังคุดมังคุดนี่เป็นสรรพคุณทางยาด้วยนะครับใช้ทาแผลสดแล้วก็แผลเรื้อรังนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสมุนไพรต่างๆที่นะคุ้นเคยอย่างเช่นนะสมุนไพรในครัวเรือนที่จะใช้ในการรักษาโรคน้ำกัดเท้านะฮะขาแก่นะขาแก่ก็รักษาโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อรามีฤทธิ์ในการรักษากลากเกลื่อนนะแล้วก็แก้ลมพิษได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีขมิ้นชันครับขมิ้นชันนะฮะแก้คันนะยับยั้งเชื้อโรคแล้วก็เชื้อราได้ดีนะครับผมก็มีความเป็นห่วงเป็นใยครับนะจากทางด้านของโรงพยาบาลมะขามสำหรับการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นนะกับการใช้สมุนไพรที่หลายท่านจะสามารถที่จะหยิบมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเพราะหลายคนเนี่ยถ้าเกิดอาการไม่มากนะก็สามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านแต่ถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือความเป็นห่วงเป็นใยนะครับสอบถามกันได้ที่โรงพยาบาลมะขามจันทบุรีหมายเลขโทรศัพท์039389658 039389658นะครับนั่นก็เป็นข่าวคราวที่นำเรียนแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยในช่วงเวลาตรงนี้เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับกับบรรยากาศในช่วงของรายการคุยข่าวเช้าจันทร์ขอบคุณทุกข่าวขอบคุณทุกเรื่องราวนะฮะขอบคุณทุกกิจกรรมหรือว่าจะเป็นข่าวประชาพันธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนเราก็จะนำมาพูดคุยในช่วงเวลาตรงนี้กันเพื่อประชาพันธ์ให้สำหรับคุณผู้ฟังได้รับทราบทั้งทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดจันทบุรีคลื่นความถี่ 95.25 แล้วก็ทางออนไลน์ที่ Facebook นะครับผมเพจอสมทจันทบุรีครับเป็นภาษาไทยครับนะอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดใกล้ๆก็ติดตามข่าวสารก็ได้หรือว่ามีข่าวคราวเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็ส่งเข้าสู่รายการกับเรากันได้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายข่าวหรือว่าทักมาทาง Facebook หรือว่าจะประสานมาที่0394714446

0: ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราเดี๋ยวสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับน้องบางปอนและผมมารับช่วงต่อในภาคบันเทิงบ่าย2โมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: คุยข่าวเช้าจันทิโดยปังปอนสจิรัตและเอกจันยวัฒน์

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเจเสร็จย้ำกทมเข้าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจเสถกล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมธิการปภ.ถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเสถยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่านเฟซบุ๊กของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดคีนความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเสถไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปภ.มีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐตั้ง4คณะทำงานนางสาวอ่อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP หรือความร่วมมือรัฐบาลเปิดจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้การเป็นรัฐบาลเปิดเป็นรูปธรรมจริงการประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริ

0: ินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14 นาฬิกา
3: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
6: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
5: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
6: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: อตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
1: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอจันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: MCOT เตือนภัย
1: อยู่กันในช่วงนี้มาเตือนภัยกันหน่อยก็แล้วกันใกล้แล้วนะคุณผู้ฟังขา10เดือน10ก็จะมีของถูกเยอะแยะมากมายและมิจฉาชีพถือโอกาสแบบนี้ในการส่งพัสดุมาที่บ้านของคุณนั่นเองค่ะถ้าคุณไม่ได้สั่งแต่มีพัสดุมาส่งแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมไปนะคะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยมันเป็นพัสดุของเราหรือเปล่า3วิธีในการเช็คก่อนจะจ่ายค่าพัสดุค่ะไปเช็คคำสั่งซื้อกันก่อนนะคะตรวจสอบในแอปว่าคุณได้มีการสั่งซื้อรายการนี้จริงหรือไม่แต่เวลาที่หลายคนไม่ได้อยู่บ้านนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านเนี่ยก็หลงรับของไปจ่ายเงินเรียบร้อยอันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายใดๆได้เลยนะคุณผู้ฟังแล้วอย่าลืมค่ะสั่งคนที่บ้านเอาไว้ด้วยนะคะว่าเราไม่ได้สั่งของชิ้นนั้นชิ้นนี้หากว่ามีของมาส่งให้โทรเช็คกับเราให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการจ่ายเงินไปด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าคุณไม่ได้สั่งสามารถปฏิเสธการรับของได้เลยอย่าใจเพียงเพราะว่าหน้ากล่องมีชื่อมีที่อยู่ของเราแต่ให้เช็คก่อนนะคะว่าสิ่งของนั้นไม่ได้เป็นของเราเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังก่อนจ่ายค่าพัสดุในช่วงของโปร10เดือน10แบบนี้ด้วยนะคะ
0: MCOT เตือนภัยสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
0: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M-Cot จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ขณะที่เวลา 14:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจะทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกระสาบที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกระสาบโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรน้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงษ์หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์พระรามที่6ส่วนภูมิภาคแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปสและตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสปส4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบในการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองกุลประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมคณิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับเลขาปปช.ปัดต่อปมยืด
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15:00
8: นเลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
9: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
10: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
11: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
10: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
11: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
14: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่งโตย
15: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
16: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
17: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: เอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ไกลจากไกลนะขอแค่ให้บอกครับผมจะรีบไปทันทีด้วยรักและผูกพันเบิร์ดธงชัยไม่ยินตายครับสำหรับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะฮอตฮิตแล้วก็กินใจตลอดการแล้วเป็นเพลงอีกหนึ่งเพลงที่ใช้แทนในช่วงของการจากลาการเกษียณอายุราชการการโยกย้ายต่างๆด้วยนะครับผมก่อนนั้นโอ้ใจเอ่ย2เพลงสำหรับการรวมตัวในช่วงบ่ายนี้ครับ14นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง17นาฬิกาสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ฟังได้ไม่เฉพาะจันทบุรีอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน M คอ Connect ครับแล้วคลิกมาที่วิทยุคลิกมาที่ MCOT ทั่วไทยคลิกมาที่ภาคกลางแล้วก็คลิกมาที่จันทบุรีนะครับผมมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเคยโทรมาแล้วก็พูดคุยกับผมเหมือนกันว่าทำไมต้องคลิกไปที่ภาคกลางนะฮะทำไมไม่คลิกมาที่ภาคตะวันออกนะฮะจันทบุรีของเราอยู่ตะวันออกนะเพราะอย่างนั้นเนื่องจากว่าคนขี้เกียจแอปนะฮะลืมเขียนภาคตะวันออกครับนะลืมเขียนภาคตะวันออกก็เลยรวมอยู่ในภาคกลางด้วยนะฮะอ่ะก็จะได้ประหยัดไปนะครับขอบคุณมากๆก็แล้วกันนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกของเราภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือหรือว่าจะเป็นภาคใต้ใครอยู่ไกลที่สุดวันนี้ยังไงก็ทยอยส่งเสียงกันได้ก็แล้วกันผมมิสเตอร์เอเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับชั่วโมงนี้สตริงเก่า0394714444นะครับ
1: MCOT Break Time
0: ช่วงบ่ายหลายคนนะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนง่วงนอนนะฮะ
2: Your request
0: อยากจะไปอิสราเอลเลบานอนผูกเปลใต้ต้น

่นต้องถามนะฮะว่าทางซอยเนี่ยมีกี่คนที่เป็นสุภาพสตรีนะครับมีผู้หญิงกี่คนนะฮะบอกมาตรงๆห้ามโกหกเพราะในช่วงของเทศกาลกินเจในช่วงนี้เขาบอกว่าห้ามโกหกห้ามคิดตัวเบเบ หนึ่งข้อความหนึ่งสายครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาที่0394714444นะครับผมขอบคุณพี่จุ๊บแจงสำหรับการทักทายนะครับผมบอกว่าบ้านพี่อยู่ก้นซอยนะครับผมฉะนั้นก็แปลว่าไม่ธรรมดาเป็นสุภาพสตรีนะที่ลึกลับท่านหนึ่งเพราะว่าอยู่ไทยซอยนะลึกสุดเลยนะฮะลึกแล้วก็อาจจะลับด้วยนะหรือเปล่าแต่หน้าซอยไม่แน่ใจนะครับพอออกปากซอยนี่ก็นะก็อาจจะสวยกว่าเดิมหรือว่าอาจจะพอดูได้หรือว่าพอไปวัดไปวาได้อะไรทำนองนี้นะครับคนเราไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเกิดมาแล้วขี้เหร่งานขี้เหร่เหมือนมิสเตอร์เอกเนี่ยคือไม่หล่อนะฮะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนเราขอให้สวยที่ใจครับสวยที่ใจมันจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับผมมีบางข้อความบอกว่านะในซอยเนี่ยสวยแต่พอปากซอยขี้เหร่ว่างั้นแล้วใส่สติกเกอร์หัวเราะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะมาด้วยนะครับน่าจะโดนใจตัวเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าเพลงนี้เวลาพูดถึงความสวยความขี้เหร่เนี่ยมันมักจะโดนหลายๆคนเลยทีเดียวนะฮะรวมทั้งคนจัดด้วยนะครับผมไม่เป็นไรครับผมก็พยายามพูดแล้วเมื่อกี้นะหน้าตาขี้เหร่ไม่เป็นไรขอให้สวยที่ใจก็พอนะครับมีทักทายมาจากวัดพักโคด้วยนะครับวัดพักโคผมไม่แน่ใจว่าอยู่จังหวัดอะไรยังไม่ได้เซิร์ชนะ Google เวลาไม่รู้อะไรเนี่ยก็จะถามนะ Google ตลอดขอบคุณมากๆนะฮะเห็นถ่ายภาพนั่งอยู่ในวัดนะใส่ชุดนะขาวนะดีนะไม่ยืนแบบข้างเสาแบบเหมือนนางบังเงาอะไร น่าจะไปทำบุญนะน่าจะไปทำบุญแล้วก็ทักทายมาขอบคุณมากก็แล้วกันสำหรับการทักทายนะฮะคือปกติวิทยุนะจะได้ยินเสียงใช่ไหมแต่เวลาปัจจุบันเทคโนโลยีมันทันสมัยก็สามารถบันทึกนะบันทึกทั้งเสียงทั้งภาพนะฮะก็เห็นหน้าเห็นตากันด้วยนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้แอปแต่งเยอะหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับบรรยากาศในช่วงเวลาตรงนี้เอ็มขอดจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับผม

ข้อความปี๊บๆนะฮะบอกมาว่าพระโคแนววัดพระโคอยู่ที่สงขลาว่าอย่างนั้นขอบคุณคุณแม่ก็แล้วกันนะครับสำหรับการติดตามทักทายกันและฝากถามเพลงนี้มาด้วยนะครับบอกว่าจำชื่อเพลงไม่ได้มิสเตอร์เองจะจำได้ว่าอยู่ในวัดครั้งหนึ่งไปเที่ยวงานวัดครั้งหนึ่งจำได้หรือเปล่าน่าจะเป็นเพลงนี้ศิลปินวงเพื่อนครับงานวัดเดี๋ยวครึ่งกลับมาในช่วงครึ่งหลังครับ

0: คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณเอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอตจันเคียงคู่ธุรกิจคุณM คอตจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอตจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
0: M คอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: M-Cut Hit 101
1: Your request

0: ใช้ความรักนะฮะให้เป็นสิ่งที่มีพลังสร้างพลังในการที่จะสร้างชีวิตแล้วก็สร้างอนาคตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีฮะเป็นพลังเชิงบวกครับถ้าเกิดเป็นพลังเชิงลบความรักนะฮะจะจับยัดในตู้เย็น7ปีกะกินบำนาญเนี่ยก็ยังไงอยู่นะฮะใครจะไปอยู่ได้ในตู้เย็น7ปีนะครับผมเพลงเก่าของ Hit Like Fire Stone Little Fire ครับและนี่คือพลังรักและก่อนหน้านั้นเด็กบ้านนอกนะครับขอบคุณสาวน้อยบ้านบ่อไร่ที่ช่วยผมแนะนำเข้าสู่รายการที่0394714444หรือว่าจะเป็นแฟนรายการจากทางจังหวัดตราดนี่ก็หลายท่านไม่ว่าจะเป็นสาวนะสาวตราดนะหรือว่าจะเป็นสาวน้อยปตท.นะสาวใหญ่กะย่างนี้ไปเป็นลูกแม่น้ำสแกกลางไปละนะหรือว่าจะเป็นสาวเรือน้อยอะไรเงี้ยนะฮะร้านตั้งอยู่บู้นะครับผมแล้วก็โซนแถวแหลมงอบรวมไปถึงสาวๆโรงพยาบาลตราดด้วยนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังอยู่เวรหรือว่าออกเวรละหรือว่าแอบใช้ซาบเบานะซาบเบานี่ต้องยุคไหนยุค90นะเนี่ยนะคือใช้หูฟังนะแอบฟังกันนะครับผมจะได้เสียงเงียบๆแล้วก็บางคนคืออาจจะนั่งฟังอยู่ในวัดนะครับนะดูคนอื่นไลฟ์สดไปด้วยอะไรทำนองนี้บอกอยู่ในวัดมุสาไม่ได้ก็เลยทำนะถามกลับไปแต่รู้สึกว่าตอบแบบกำกวมอยู่นะ แล้วก็มีทักทายมาจากเกาะวาเลนไทน์ด้วยครับผมนะสวัสดีแฟนรายการจากทางเกาะวาเลนไทน์บางท่านก็อาจจะงงนะเกาะวาเลนไทน์อยู่ที่ไหนนะครับเกาะวาเลนไทน์อยู่กลางเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับก็อิจฉานะอิจฉาหลายๆคนน่าจะเย็นสบายดีบรรยากาศแล้วนะวิวทิวทัศน์นะกลางเขื่อนน่าจะเป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามนะครับผมจังหวัดตากนี่ก็มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อฮะเช่นดอยอะไรนะเซอร์มูเซอร์ดอยมูเซอร์นะก็มีดอยมูเซอร์มีน้ำตกทีลอซูนี่ผมตั้งใจฝันเอาไว้นะฮะว่าอยากจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะแต่พอจะไปทีไรนะเก็บตังค์ไม่ได้สักทีเลย มีที่ไหนรูดบัตรเครดิตบ้างนะบัตรเครดิตน่าจะชัวร์กว่านะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกทีลอซูนะฮะหรือว่าจะไปเที่ยวแถวๆวัดไทยวัฒนารามนี่ก็สวยมากนะหรือว่าจะเป็นดอยโทโจนี่ทะเลหมอกเพียบเลยรอยต่อกับแม่ฮ่องสอนนะถ้าพูดถึงแม่ฮ่องสอนรอยต่อกันก็คืออะไรนะศพเมยแมสอะไรสามแลบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแถวๆนั้นจำชื่อเต็มไม่ได้แต่คือจุดขายของสถานที่ท่องเที่ยวแถวๆนั้นคือกอเซโลนะกอเซโลถ้าเลยไปอีกก็ทั้งปางอุ๋งทั้งหมู่บ้านรักไทยนะฮะแล้วก็อีกหลายสถานที่นั่นคือเมืองไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมถ้าเกิดเที่ยวเบื่อละก็มาเที่ยวที่จันทบุรีของเรากันบ้างจันทบุรีเรามีทุเรียนดูเรียนนะฮะมีมังคุดนะมีมะม่วงนะมีอะไรนะลำใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วนอกจากนั้นเรามีทะเลมีเหยวมีกุ้งมีปูมีปลามีเกาะมีอะไรต่างๆนานาบรรยากาศดีครับฉะนั้นยังไงมีโอกาสก็มาเบื่อทางภาคเหนือเบื่อทางภาคอีสานก็มาเที่ยวจันทบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านไร้แผ่นดินหรือว่าจะเป็นพื้นที่ต่างๆก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่ะพูดถึงจันทบุรีละก็นะก่อนไปฟังเพลงนี้นะป้าป้าหมาม้าตามคำขอเนี่ยนะฝากกิจกรรมดีๆจากอสมทของเรากันก่อนก็แล้วกันนะครับผมเอ็มขอจันปันไออุ่นให้น้องอิ่มปี69นะครับผมก็เชิญชวนแฟนรายการนะครับหรือว่าจะเป็นทุกท่านที่อยากจะร่วมกิจกรรมดีๆกับเราเพราะว่าเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่โรงเรียนวัดเสม็ดงามนะครับจันทบุรีของเราซึ่งก็นะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ไปเห็นสภาพแล้วก็มันก็มีอะไรที่นะเป็นคำถามในใจค่อนข้างจะเยอะนะจำนวนเด็กปริมาณอะไรต่างๆนานาหรือว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเรียนการสอนต่างๆนานาแล้วก็เป็นหนึ่งโรงเรียนที่คิดว่าเราจะได้มีกิจกรรมดีๆลงไปในวันที่13พฤศจิกายนเราจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนะครับท่านใดที่อยากจะไปกับเราไปมอบทุนการศึกษามีอะไรต่างๆนานาก็เอาไปสมทบไปรวมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันรวมไปถึงหลายๆท่านถ้าเกิดว่านะประสงค์อยากจะร่วมสนับสนุนรูปแบบไหนก็ตามกับเรานะฮะอสมทจันทบุรีก็ติดต่อได้ทั้ง0394714446นะครับหรือว่าจะเป็น0394714444ก็ยินดีนะครับผมไปร่วมกันก็จะเป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญ ด้วยกันด้วยนะครับผม
1: M-Pod Hello One One
0: แล้วก็ตอนที่เพลงนี้อีกหนึ่งเพลงเก่าของ Forever ครับเพลงนี้น่าจะยังจำกันได้ยังไม่ลืมกันนะครับ
2: Your Request
0: ทุกวันนี้ลูกๆนะชอบเรียกนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยป้าป้ามาม้าถ้าเป็นคนอีสานก็อีพ่ออีแม่ถ้าเป็นคนเหนือล่ะแล้วคนใต้เรียกอะไรเออ

0: ปกรณ์เครื่องดนตรีหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่จะนำมาประกอบนี่ก็อาจจะไม่เหมือนกับนะฮะในมงในเมืองนะครับและนี่คือนกแร่พาคุณฟังย้อนกลับไปนะครับกับเพลงที่น่าจะยังจดจำกันได้สำหรับเพลงนี้คอนเสิร์ตคนจนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวกลับมาอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังต่อในชั่วโมงที่2แต่เปลี่ยนบรรยากาศไปที่เพลงลูกทุ่งแล้วก็กลิ่นอายเพื่อชีวิตมีปูชิวและโกดัมรออยู่เดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาหลังข่าวนะครับ
1: เอ็มคอร์ดฮัลโหลวันวาน

0: ขณะที่เวลา 15:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 น.หลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถแล่นเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีผู้เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานได้ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่แบงคอกบลูปรินท์พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิตอลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงค์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิตอลพร้อมแบงคอกไดอะร็อกบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภาจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศโดยรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
6: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
7: ์เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
8: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
9: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
8: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
9: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
10: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
13: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
14: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

เล่นดนตรีบนหลังเขาเล่าเรื่องราวเก่าๆสู่ลูกหลานความรักแท้แน่

0: พลงเพราะนะครับเพลงดีแล้วก็มีความหมายด้วยโดยเฉพาะเพลงนี้ต้องบอกว่ามีทั้งเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาจีนด้วยนะครับถูกจองเอาไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับสำหรับเพลงนี้โกดําครับส่วนก่อนหน้านั้นสมชายใหญ่ปูชิวชั่วโมงที่2ครับหลังจากที่สักครู่ปฏิตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่บรรยากาศในช่วงของรายการ M คอดจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงนะครับกับผมมิสเตอร์เอกดีเจจัญญวัฒน์ผลพินิจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราแล้วก็ทุกข้อความทุกเพลงที่ทยอยส่งเข้าสู่รายการกับเรากันอย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากพี่หนุ่มเมืองจันทร์นะฮะหรือว่าน้าหนุ่มใจดีนะฮะวันนี้ก็จองเพลงมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆก็แล้วกันตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมาโกดํานะขอบคุณนะพี่หนุ่มนะหรือว่าจะเป็นจันทบุรีมีหลายหนุ่มเหมือนกันนะฮะพี่หนุ่มเขาคิดจะกูดนะหนุ่มเขาคิดจะกูดนะหนุ่มแหลมสิงหนุ่มคลุ้งนะหรือว่าจะเป็นนอกจากหนุ่มแล้วนึกถึงสาวน้อยอย่างสาวน้อยปตท.อะไรเงี้ยนะสาวน้อยบ่อไร่นะครับผมสาวเหลือน้อยนะตั้งเยลบู้อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นธรรมดาสาวสาวแถวโรงพยาบาลตราดด้วยนะแล้วก็เห็นมีข้อความปีๆเข้ามาสักครู่นะบอกว่าอยากฟังลอยทะเลนะครับช่วงพงนี้นะเปลี่ยนแนวเพลงแล้วครับผมแต่นะฮะในตอนนี้บอกว่าง่วงมากเลยทีเดียวนะฮะง่วงมากๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลับไปหรือยังเพราะว่านะแค่ปูชิวกับโกดัมเนี่ยก็น่าจะกล่อมให้เคลิ้มเลยทีเดียวนะครับผมนะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมไม่ได้ฟังกันแล้วกันสำหรับเพลงในจังหวะสนุกสนุกเราก็เตรียมตัวลุกเต้นนะแต่ต้องต่อคิวด้วยนะต่อคิวก่อนนะต่อคิวจากพี่เสด็จนะว่าพี่เสด็จนี่อีกหนึ่งข้อความฝากทำเพลงคิดถึงคิดถึงบอกว่ามอบให้สำหรับดีเจด้วยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าแอปคิดถึงดีเจอยู่แน่นอนในตอนนี้ขอบคุณมากก็แล้วกันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมกับเพลงไหนที่อยากช่วยผมเพิ่มเติมก็0394714444หรือว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Messenger ยินดีนะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

ที่ส่งเพลงนี้เข้ามาขอบคุณมากครับการบอกว่าคิดถึงดีเจนะคะว่าอย่างไรแล้วก็หนึ่งข้อความตามมาทันทีหลังจากเพลงนี้ที่เปิดแล้วก็พอเปิดแล้วไม่พอนะฮะบอกว่าหนูก็คิดถึงพี่เอกแหละว่าอย่างไรนะขอบคุณมากๆนะขนาดบางคนนี่คืออยู่ในวัดนะฮะนะที่ไปวัดไม่ใช่ไปทำบุญนะฮะไปหาของกินนะไปหาของกินนะฮะอยู่ในวัดนะครับผมบางคนก็อยู่ในวัดบางคนอยู่ในอ่างนะฮะบางคนอยู่ในเขื่อนไม่ใช่อ่างสินะอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสำหรับบางคนก็อยู่ในปั๊มนะฮะเหมือนสาวน้อยปตท.อยู่ในปั๊มนะเวลาพูดถึงสาวน้อยคิดถึงส้มตำแซ่บๆเด็ดๆนะฮะของเจ๊ใหญ่ไก่ย่างนะก็นะเสียดายนะครับพอรวยแล้วเขาก็เลิกนะนะพอเขารวยแล้วเขาเลิกทันทีนะเมื่อก่อนเขาขายไก่ย่างเป็นร้านไก่ย่างนะที่ขายอยู่หน้าทั้งข้างปั๊มแล้วก็หน้าร้านกาแฟที่มูลค่าแทบจะเป็นมูลค่ามหาศาลเลยคือทำเลยังหรูเลยฮะนะแต่เวลาก่อไฟตอนเช้าๆนี่โอ้โหนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควันเนี่ยเข้าไปในร้านกาแฟเขาหรือเปล่าแต่เธอรวยแล้วเลิกฮะรวยแล้วเลิกนะไม่ใช่สาวน้อยปตท.นะคืออีกคนหนึ่งฮะนะเจ๊ใหญ่ไก่ย่างเนี่ยพอรวยแล้วก็เลิกขายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลาไปทานก็คืออร่อยฮะนะเธอก็อัธยาศัยเมตรีดีแล้วเป็นแฟนรายการนะฮะอสมทด้วยขอบคุณมากๆก็แล้วกันในช่วงที่ผ่านมาแต่ช่วงนี้เธอรวยแล้วก็นะหันเหไปใช้ชีวิตแบบบ้านปลายนะฮะยังมีความสุขทางภาคเหนือหรือว่าเหนือตอนล่างกลางตอนบนใช่ไหมฮะแถวๆลุ่มแม่น้ำสแกกลางหรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราทุกพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นจากจันทบุรีจากตราดนะระยองสระแก้วหรือว่าจะเป็นทางอีสานทางภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับผมไหนๆก็ไหนๆในตอนนี้น่าจะถึงคิวแล้วพร้อมหรือยังโดยเฉพาะหลายคนที่บอกว่ากำลังง่วงๆในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับในขณะเดียวกันก็เฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของพายุฝนอยู่เหมือนกันเมื่อวานเห็นคลื่นมาในช่วงเย็นโอ้โหทะมึนมาเลยทีเดียวสำหรับแถวๆพื้นที่ท่าใหม่นายอาร์มอะไรเงี้ยวันนี้ก็เห็นเริ่มคลื่นมาแล้วบ่ายๆนะเหมือนกับมีนัดเลยนะฮะ

0: คอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิเอ็มคอตจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 เอ็มขอดจันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
0: M-COT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: M-COT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ู้สึกว่าจบแบบจุดปุ๊บแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเสียงที่ออกไปทางวิทยุเนี่ยได้ยินเสียงนักร้องครบหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในห้องส่งรู้ว่านักร้องไปอยู่ฝั่งขวานะฮะนักดนตรีอยู่ฝั่งซ้ายสาวเมืองนนออนอรดีนะครับอีกหนึ่งข้อความที่ช่วยผมเพิ่มเติมมาจากมะขามนะครับผมขอบคุณทุกแม่ก็แล้วกันแต่ผมกำลังเอ็ดใจอยู่ว่านะเสียงที่ออกไปได้ยินเฉพาะดนตรีหรือเปล่านะฮะหรือว่าได้ยินครบทั้งเสียงร้องแล้วก็เสียงดนตรีด้วยฟังกันยาวๆไม่ว่าจะเป็นพี่เสือจ๋าแล้วก็มันแปลว่าฮักนะฮะสามเพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงบ่ายๆใกล้ช่วงเวลาเลิกการเลิกงานของคุณผู้ฟังหลายท่านนะครับผมเอ็มขอดจันทร์การสภา25กับผมมิสเตอร์เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้พูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้นะน้ำท่วมฝนตกเกิดอุทกภัยหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันบรรดามิจฉาชีพก็ยังเยอะอยู่นะครับในบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นหลายคนที่แอบนะฮะหลอกลวงนะครับสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปหลอกพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าประปาหรือว่าจะเป็นมาสำรวจอาคารบ้านเรือนนะตามหมู่บ้านทำอะไรสถานที่ต่างๆก็ยังมีเยอะหรือว่าจะเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่หลอกแม้ทั้งอย่างนักศึกษาที่โดนหลอกนะให้ไปกดตังออกมาเพื่อเอาไปตรวจสอบว่าคุณเข้าขายรู้ลักษณะผิดกฎหมายนะนะสุดท้ายไปกดออกมา2ล้านกว่าครับดีเจ้าที่นะซ้อนแผนแล้วก็จับกลุ่มนะลำดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มิจฉาชีพไว้ได้แล้วนอกจากนั้นนะล่าสุดวันนี้เห็นมีข่าวใหญ่ขนไอซ์นะกลางอ่าวไทยนะตำรวจนะปปส.นะDEA ไล่ล่ากลางทะเลอ่าวไทยสกัดจับเรือลอบขนยาไอครับล็อตมาถึงมาล็อตมาโหฬารเลยทีเดียวนะครับ 1.17 ตันโอ้โหปกตินะฮะก็นะไม่กี่กรัมนี่ก็ถือว่าสุดๆแล้วนี่1ตันกว่านะแล้วก็พบพฤติการลอบขนข้ามชาตินะร่วมก็มีการรวบกัปตันพร้อมลูกเรือชาวไทยเนี่ย6คนครับโอ้ปกตินี้ยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะไอหรือว่าจะเป็นสิ่งเสพติดต่างๆบ้านเราก็ยังเยอะอยู่เนี่ยยังเยอะอยู่เราอยากให้มันหมดไปจริงๆนะฮะฉะนั้นยังไงก็ปราบปรามแล้วก็บทลงโทษก็ควรที่จะนะให้มันหนักเพราะว่าอนาคตของชาติหลายคนถูกทำลายเพราะว่าสิ่งเสพติดต่างๆเหล่านี้นะครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: รออยู่ตั้งนานนะฮะสำหรับเธอคนนี้ครับผมสาวสวยจากนาโพน้องหญิงลีศรีจุมพลครับรอสายคนโสดเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลงวนคนหลังใหม่

0: พิเศษสายนี้นะฮะรับเฉพาะคนโสดเท่านั้นส่วนสายดีเจฮะมิสเตอร์เอกโสดบ่โสดก็โทษได้โทรมาขอเพลง0394714444ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับเดี๋ยวสักครู่นึงไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้าอยู่เพื่อนคุณผู้ฟังอีก1ชั่วโมงพร้อมกับเพลงที่ขอมานะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ที่ตัวเรา Mcot Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนขณะนี้เวลา 16:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยื่นเอาผิดแล้วหรือไม่นายณัฐพงษ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงที่ปไตยเพอร์เจอร์คนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงที่ปไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วาทกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวาทกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับชาวบ้านลัดกระบังโอดน้ำท่วมขังนานกว่า2สัปดาห์ไร้หน่วยงานเข้าช่วยเหลือต้องควักเงินกองกลางจ้างเครื่องสูบน้ำทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจตามหมู่บ้านริมถนนฉลองกรุงพบว่ายังคงมีน้ำท่วมขังอีกหลายจุดหนึ่งในนั้นคือหมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีน้ำท่วมขังมานานกว่า2สัปดาห์โดยบริเวณช่วงต้นของหมู่บ้านถึงกลางหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรส่วนบริเวณท้ายหมู่บ้านระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนอกจากระดับน้ำที่สูงแล้วน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานานและไม่สามารถระบายออกได้เริ่มส่งกลิ่นเหม็นและมีประมาณยุงเพิ่มขึ้นชาวบ้านเล่าว่าช่วงแรกที่เกิดน้ำท่วมทางหมู่บ้านพยายามสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกแต่ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากระดับน้ำสูงเกินไปและเครื่องสูบน้ำเป็นระบบไฟฟ้าขณะเดียวกันเมื่อมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมปริมาณน้ำเพิ่มสูงอีกแม้ชาวบ้านจะพยายามประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นชาวบ้านบางหลังไม่สามารถใช้พื้นที่ชั้นล่างของบ้านได้ตามปกติต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้บนชั้น2เพื่อป้องกันความเสียหายส่วนการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านก็ต้องใช้เรือหรือว่าชุดเอี๊ยมกันน้ำสำหรับป้องกันน้ำระหว่างเดินลุยน้ำและวันนี้ตัวแทนหมู่บ้านได้จัดหาเครื่องท่อซิ่งเข้ามาช่วยระบายน้ำออกจากพื้นที่ต้องนำเงินกองกลางของหมู่บ้านมาเป็นค่าใช้จ่ายชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจพื้นที่และสนับสนุนการระบายน้ำโดยเร็วเพราะกังวลว่าหากยังระบายน้ำออกไม่ทันและมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกอาจทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนและทรัพย์สินมากกว่าเดิมพัทยาคือคักประชาชนแห่ซื้ออาหารเจรับวันล้างท้องก่อนเริ่มเทศกาลกินเจแม่ค้าเผยต้นทุนผักพุ่งดันอาหารเจบางเมนูปรับราคาบรรยากาศบริเวณหน้ามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาหรือโรงเจนาเกลืออำเภอบาลมุงจังหวัดชลบุรีพบว่าตลอดทั้งวันมีประชาชนและผู้เตรียมถือศีลกินเจทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเจกันอย่างต่อเนื่องทั้งอาหารสดอาหารแห้งและอาหารปรุงสำเร็จหลากหลายเมนูเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยประชาชนหลายครอบครัวเริ่มรับประทานอาหารเจล่วงหน้าหรือที่เรียกว่าวันล้างท้องเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนเข้าสู่ช่วงถือศีลกินเจแม่ค้าจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งเปิดเผยว่าเทศกาลกินเจปีนี้ราคาผักและวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นทำให้ผู้ค้าจำเป็นต้องปรับราคาอาหารบางเมนูโดยอาหารเจประเภทผักจากเดิมจำหน่ายถุงละ40บาทปรับเป็น50บาทส่วนอาหารตามสั่งจากเดิมจานละ60บาทปรับเป็น70บาทขณะที่เมนูผัดเส้นยังคงจำหน่ายในราคาเดิมคือ40บาทเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคมากเกินไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองนะครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง Mcord Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกันเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม่
7: ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้ Spring Song สิคะ Spring Song ครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิว Spring Song ย้อนวัยผิว
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
12: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
11: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
12: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
2: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
3: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
4: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
5: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 MCOT จันทร์ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
6: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

0: ยู่คนเดียวก็เหงานะฮะถ้ามีเขาก็คงจะดีแล้วก็หายเหงาได้และนี่คือหม้อหุงข้าวของน้องโจอี้ครับมีพันธ์ได้มาร่วมแจมด้วยแล้วก่อนหน้านั้นเจ้าข้าเอ๋ยของน้องแบงค์นะฮะชั่วโมงที่3ครับหลังจากที่สักครู่นี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต้อนรับคุณฟังกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่3 M ขอนจันทร์ 95.25 กับผมมิสเตอร์เอกเป็นเพื่อนคุณฟังบ่ายๆเย็นๆช่วงที่หลายท่านกำลังขับรถเดินทางกลับบ้านและการเลิกงานแล้วก็อาจจะยังไปทำธุระปะปางกันต่อและขอบคุณสำหรับการเปิดอสมทจันทบุรีเป็นเพื่อนกันด้วยรวมไปถึงทุกๆเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: M ขอนลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: เสียงโนบิตะแน่หนึ่งข้อความที่ฝากทำเอาไว้แล้วก็ยังมีหนึ่งสายไม้พิรมพรใครนอนอใครเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับ

0: อย่างน้อยอาจจะไม่เก่งนะฮะไม่มีอะไรดีๆเหมือนคนอื่นนะครับแต่ก็ยังมีดีที่ใจเซิร์งโนบิตะครับบรรยากาศในช่วงบ่ายเย็นมอบเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกับเราทีมงานอสมทจันทบุรีที่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกเพลงครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมที่0394714444กับผมมิสเตอร์เอกดีเจเอกชัญวัฒน์พลพินิจเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับ
1: เอ็มคอร์ดลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต
0: หนึ่งสายส่งเสียงแจ๋วๆนะฮะจากสุภาพสตรีท้ายซอยนะในซอยนี้สวยที่สุดเลยฮะแต่หน้าซอยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหน้าเป็นยังไงบ้างฝากถามเพลงนี้มานะฮะใครหนอหนอใครไม้พิรมพรตามคำขอนะครับขอบคุณพี่จุ๊บแจงครับผม

0: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: ใครที่บนบานเอาไว้นะครับที่ไหนศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สมหวังตลอดบอกกันด้วยจะได้ไปบนเหมือนกันหลายคนอาจจะไปบนเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรหลายอย่างแต่หลายคนผมเชื่อเถอะนะครับบนเอาไว้ว่าสักครั้งหนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสักงวดนะฮะไม่ขอเยอะ2-3 ใบก็พออะไรทำนองนี้จะได้ไปแก้บนนะครับแก้บนครับการตองทุ่งเงินและก่อนนั้นหัวใจเผลอ2 เพลงต่อเนื่องกับบรรยากาศในช่วงในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับ MCOT จันทร์ 95.25 กับผม DJ เอกจันทวัฒน์ผลปณิเป็นเพื่อคุณผู้ฟังในช่วงเวลาตรงนี้ขอบคุณทุกๆเพลงนะครับที่ช่วยผมเพิ่มเติมเข้ามาและขอบคุณสำหรับการติดตามกับเราในหลายท่านในช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะฟังในรถนะครับขับรถเดินทางกลับบ้านก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์หรือว่าจะเป็นผู้ที่ใช้ทางเท้าเพราะว่าเห็นจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นถนนเนี่ยแถวๆท่าช้างก็รู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุแล้วก็มีหลายเคสหลายจุดเลยทีเดียวเนี่ยทางเส้นสุขุมวิทก็ดีเนี่ยหรือว่าจะเป็นรอบนอกเนี่ยก็มีแล้วก็มีเคสหนึ่งเป็นเคสดำก็คืออุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียวเราไม่อยากให้เกิดนะครับแต่นะก็คงต้องพยายามมากที่สุดนะเซฟมากที่สุดคือระมัดระวังมากที่สุดถ้าเกิดว่าเรามาระวังสุดๆแล้วเนี่ยมันเกิดก็คงจะเป็นเหตุสุดวิสัยแต่มันก็มีหลายปัจจัยนะครับบางคนขับมาดีๆแต่คนอื่นมาตัดหน้าฮะคนที่ตัดหน้าบางคนก็เป็นคนที่เป็นผู้สูงนะฮะผู้สูงอายุหรือว่าจะเป็นเด็กๆนะฮะซึ่งเราก็ไม่คาดคิดบางคนก็ซาเล้งบ้างมอไซค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะรถยนต์บางคันก็อาจจะขับมาเร็วอะไรทำนองนี้อาจจะหลุดโค้งไปชนเสาไฟฟ้าเหมือนกับแถวๆเส้นท่าช้างนะฮะฉะนั้นก็ระมัดระวังครับขับขี่ด้วยความมีวินัยแล้วก็มีน้ำใจไม่ใช่อื่นไกลครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็ทุกคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันยิ่งในตอนนี้หลายคนก็นะต้องบอกว่านะเพิ่งพ้นจากวิกฤตนะน้ำท่วมอุทกภัยที่ผ่านมาแต่หลายคนก็ยังนะฟื้นตัวลำบากเพราะว่าจมนะแล้วก็เสียหายไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
1: MCOT ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: หนึ่งเพลงเพราะจากเสถียรธรรมมือนะครับผมและนี่คือคนใช่ที่ใกล้กันส่วนก่อนหน้านั้นรู้สึกว่าจะเป็นสวยขยี้ใจนะหนึ่งข้อความที่ฝากเอาไว้ขอบคุณมากๆ3ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับเอ็มขอบจันทร์95.25กับผมมิสเตอร์เอกขอบคุณสำหรับการติดตามกับเรานะครับทุกช่องทางทั้งทางคลื่น 95.25 ทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน Mcard Connect หรือว่าเข้า Google แล้วพิมพ์อสมทจันทบุรีมันจะขึ้นลิงก์มาเลยนะอยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกนะครับผมและขอบคุณทุกเพลงที่ช่วยผมเพิ่มเติมเลือกเข้ามาด้วยนะครับผมช่วงนี้อากาศเหมือนจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็ทั้งเรื่องของฟ้าฝนนะฮะความร้อนหรือว่าจะอากาศเย็นบ้างแหละนะฮะอย่างช่วงเช้าๆหรือเย็นๆกลางคืนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเย็นดูแลสุขภาพคุณด้วยก็แล้วกันแล้วก็เฝ้าระมัดระวังเรื่องของสภาพลมฟ้าอากาศนะฮะฟ้าฝนในตอนนี้ว่านะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งนึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วก็บ่าย2โมงถึง17นาฬิกาวันนี้ผมลาไปพร้อมกับเพลงที่ถูกจองเอาไว้นะครับมินตราอินทรากับเพลงว้าวนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันโชคดีมีความสุขทุกท่านผมมิสเตอร์เอกลาไปแล้วนะสวัสดีครับ
1: M-Cot ลูกทุ่งซุปเปอร์ฮิต

0: ตุ๊กแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะลากันไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภจิไม่วันหลังมีชื่อถูกฝ่ายค้านอภิปรายซักฟอกบอกเป็นโอกาสดีได้ชี้แจงงานนางสุภจิสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุภจิกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเก่งข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไรหากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุภจิกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสลามภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวข้อมูลรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่แก่หาร่วมกล้าวราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเครนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เทียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเครนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเครนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำสายงานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งครับตลาดหลักทรัพย์ชี้ปัจจัยต่างประเทศกดดันหุ้นไทยเดือนกันยายนลดลง 2.3% นายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์ไทยเดือนกันยายนที่ผ่านว่าตลาดหุ้นไทยได้รับแรงกดดันจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลักทั้งความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานและแรงกดดันเงินเฟ้อประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและส่งสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นลดความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นและทำให้เกิดแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในตลาดเกิดใหม่หลายแห่งรวมถึงตลาดหุ้นไทยทั้งนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์เคลื่อนไหวใกล้ระดับ 1,600 จุดเป็นส่วนใหญ่ของเดือนก่อนเผชิญแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติในช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลให้ดัชนีปิดที่ 1,559.01 จุดลดลง 2.3% จากเดือนก่อนหน้าแต่ยังเพิ่มขึ้น 23.8% จากสิ้นปี 2568ส่วนปัจจัยภายในประเทศสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ช่วงปลายเดือนกันยายนส่งผลกระทบต่อการเดินทางการดำเนินชีวิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางพื้นที่รวมถึงกดดันบรรยากาศการลงทุนในระยะสั้นแต่ประเมินว่าผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนโดยรวมยังอยู่ในวงจำกัดปปช.เผยอินโดนีเซียรวบเผ่าพเด็จผู้ต้องหาสินบนโรลส์รอยซ์คุมตัวกลับไทยคืนนี้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงการติดตามตัวในเผ่าพเด็จวรบุตรอดีตผู้บริหารบริษัทปตท.สำรวจและผลิตเปโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้ถูกกล่าวหาคดีสินบนโรลส์รอยซ์ตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและประกาศตำรวจสากลสีแดงโดยคณะผู้แทนของสำนักงานปปช.พร้อมผู้แทนกองการต่างประเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางไปรับตัวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวจากประเทศอินโดนีเซียกลับถึงประเทศไทยคืนนี้เพื่อคุมตัวส่งฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองเลยนะครับ
4: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
5: เลิกซ่อนออร่าได้เวลาเปล่งประกายให้โลกเห็นแล้วเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นปลดล็อกผิวสว่างกระจ่างใสอย่างล้ำลึกด้วยสุดยอดสารสกัดจากอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีสูตรเฉพาะที่ช่วยเคลียร์ผิวหมองบูสต์ผิวให้เนียนใสเปล่งประกายเมื่อผิวพร้อมออร่ามาเต็มก็ออกไปทำโลกให้ไบรท์ขึ้นในแบบของคุณกัน Let's go เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์
6: การแก้ไขทุเรียนที่รากเสียหายจากน้ำท่วมถึงแม้รากจะเน่าใบแห้งร่วงกิ่งตายแล้วก็ยังมีพลังงานสะสมเหลืออยู่ในต้นพอที่จะแตกยอดแตกใบเพื่อหนีตายได้อีกครั้งให้ช่วยด้วยการตัดให้เหลือครึ่งต้นเพื่อลดการใช้พลังงานลดการคายน้ำแล้วพ่นปิดปากแผลด้วยยาราดูดซึมดีๆราคาหลักร้อยต่อน้ำพันลิตรพร้อมน้ำขยายจุลินทรีย์บาซิลัส7สายพันธุ์เพื่อเบียดคุมโรคพืชเปลี่ยนน้ำตาลในเครื่องดื่มชูกำลังหรือน้ำตาลทรายแดงให้เป็นฟรุกโทสและกลูโคสพลังงานสำเร็จรูปทางด่วนสร้างอะมิโนโปรตีนให้พืชเอาไปซ่อมสร้างรากเนื้อเยื่อเซลล์ขึ้นมาใหม่ที่ร้านคลังเกษตรบางเขนพุกทาขาแถมตัวนัวดินฟู1กะลอน5ลิตรเปลี่ยนดินเหนียวดินแฉะให้เป็นดินร่วนฟูเติมออกซิเจนให้แก่รากฆ่าเชื้อโรคในดินเป็นการช่วยทำให้ทุเรียนฟื้นต้นอย่างเร่งรัดหลังน้ำท่วมถ้าแตกใบอ่อนได้2ปีต้นก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตใหม่ถ้าจะปลูกเสริมปลูกแซมก็ปลูกร่วมกันไปดีกว่าปล่อยให้ตายนะครับ
7: ที่รักเรามาแต่งงานกันใหม่อีกรอบไหมจ๊ะ
8: มาไหมไหนเนี่ยอยู่ๆก็มาขอแต่งงานใหม
7: ่ก็ผิวที่รักตอนนี้ดิทั้งนุ่มทั้งเด้งละมุนมือเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปตอนจีบกันใหม่ๆทุกทีเลยอ่ะ
8: บ้าอยากโดนจีบใหม่ทุกวันใช้สปริงซองสิคะสปริงซองครีมย้อนวัยให้ผิวเนียนนุ่มเด้งกระชับพิเศษแถมฟรีลิปกลอสปากฉ่ำวาวครีมถนอมผิวสปริงซองย้อนวัยผิว
9: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
12: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
2: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
13: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ

ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

ท้ายชั่วโมงนี้กับเพื่อนเพลงหวานครับลุง935บอกว่าไหนๆก็ได้กินลูกชิ้นแล้วนะน้องโอ๊ตนะคงสบายๆใช่ไหมขับรถไปรับผู้โดยสารไปก็อยากจะฟังเพลงพี่เบิร์ดหน่อยสบายๆครับมอบให้ลุง935เป็นพิเศษทิ้งท้ายชั่วโมงนี้

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ M-Pod Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cod Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
8: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
7: ครับก็โอ้โหวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเลิกงามยามดีฝ่ายค้านก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับภูมิใจไทยล้วนๆเลยพี่ไพศาล
8: ลงชื่อเข้าชื่อเท่าไหร
7: ่ก็เข้าช
8: ื่อ145
7: 145ครับ
8: 145
7: ครับ
8: ก็เห็นทางพรรคของกล้าทำ
7: ครับ
8: กล้าทำคุณอัฐกรก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลย
7: ครับ
8: บอกย้ำกล้าทำไม่ร่วมสังฆกรรมยติซักฟอกข้อกล่าวหาหลายข้อไม่โยงเรื่องการบริหารประเทศ
7: ครับ
8: พร้อมตั้งคำถามฝ่ายค้านมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบผลงานรัฐบาล
7: ครับ
8: ก็ดูจะมีความเห็นยิ่งกว่าฝ่ายรัฐบาลอีกคุณอัฐกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีวันนี้ฝ่ายค้านได้ไปยื่นอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะ
7: ครับ
8: พรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าว
7: ก็ถูกขับไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะออกจากฝ่ายค้านไปเนี่ย
8: ก็ไม่ได้ลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วพรรคยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีบางรายชื่อที่ควรมีชื่ออยู่ในยติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื่อจริงๆก็พูดตรงๆอ่ะว่าควรจะต้องอภิปรายคุณสุริยะ
7: ฮะไม่มีฮะของเพื่อไทยไม่มีเลย
8: ที่ดูเรื่องชลประทานใช่ไหม
7: ครับ
8: ถ้าคุณถ้าตีความคุณอัฐกรก็ต้องการสื่อนะ
7: ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่ในยตินี้ด้วยนะการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องมีชื่อในส่วนของคนที่ดูแลกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานก็คือคุณสุริยะไงฮะ
8: ครับ
7: ครับ
8: ก็อันนี้ก็แบะท่าชัดเจนอ่ะ
7: ครับ
8: แบะท่าว่านอกจากไม่ร่วมสังฆกรรมแล้วก็ยังรอที่จะเข ้าร่วมรัฐบาลนะ
7: ครับ
8: จะเข้าเพิ่มเติมมาหรือว่าจะไปเสียบแทนพรรคเพื่อไทยอะไรก
7: ็
8: พร้อมทุกเงื่อนไข
7: ครับ
8: อันนี้ผมตีความเองนะ
7: ครับก็
8: โอเค
7: 145เสียงของฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อนะฮะ18รัฐมนตรีก็คือของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็มี9รัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่ไม่โดนนะครับพี่ไพศาลและพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนยื่นยติด้วยเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเป
8: ็
7: นครั้งแรกแม้แต่คนเดียวใช่ครับ9คนของทาง
8: ภูมิใจไทย
7: ที่รอดนี่นะฮะก็อย่างเช่นนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคุณสาบิดาเงี้ยไม่โดนฮะพี่ไพศาลครับ
8: แต่ญาติโดนใช่ไหม
7: ญาติ
8: คุณเจเศษ
7: ใช่คุณเจเศษไทยเศษโดนนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีนางสาวแนนใช่ไหมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
8: เออคุณแนนน่าจะโดนนะ
7: โดนเหรอฮะ
8: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
7: มีคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิอะไรโดนด้วยไหม
8: จุดคุณแนนไม่โดน
7: ไม่โดนครับ
8: คุณแนนไม่โดนรอดไป
7: ครับคุณวราวุฒิก็ไม่โดนนะใช่ไหม
8: คุณวราวุฒิไม่โดน
7: ครับ
8: แล้วก็
7: คุณพัฒนาพร้อมพัดก็ไม่โดน
8: คุณอะไรลูกขิงไม่โดน
7: ครับ
8: ลูกของคุณลูกคุณพัฒนาพร้อมพัดลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรพร้อมพัดก็ไม่โดน
7: ฮะมีใครบ้างอ่ะ9คนที่ไม่โดนนะฮะมีคุณสรรเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
8: ลูกคุณนิพนธ
7: ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมไม่โดนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไม่โดนนะฮะคุณแนนบุญธิดาคุณพลพีสวนชวีนะฮะนางสาวสมิดาชัยเศษคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รอดฮะ9รัฐมนตรีที่ไม่ถูกยื่นสักฟอกรวมคุณเสียสักควรเกแก้วอีกท่านนึงที่ไม่โดนครับ
8: หัวหน้าทีมเลย
7: ครับ
8: ระดับรองนายกไม่โดนอยู่คนเดียว
7: ผลงานเข้าตาเต็มๆหรือเปล่าฮะใช่ไหมจะมุมอภิปรายนี้ก็คงจะยากหรือเปล่า
8: ก็คุณศิริศักดิ์เขาดูเรื่องการต่างประเทศกับดูเรื่องไอ้ปัญหาภาคใต้นิดหน่อย
7: ครับ
8: ปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอภิปราย
7: ครับ
8: แต่ก็จะมีอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้คดีหัวสวใช่ไหม
7: ฮะ
8: คนที่โดนมี18คนข่าวทีแรกว่า12นะ
7: ครับ
8: แล้วจะตัด10อ้าวกลายเป็น18มีคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณทรงศักดิ์รองนายกคุณเอกนิติรองนายกคุณสุภจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกคุณประกรณ์นิมพันธ์ยังโดนเลย
7: ครับ
8: ไม่น่าเชื่อ
7: ครับ
8: นะคุณประกรณ์นิมพันธ์ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะรัฐมนตรีท่องเที่ยว
7: ครับ
8: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดิจิตอลคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุตพลยุติธรรมคุณณพินทร ศรีสรรพานประจำสำนักนายกคุณสุภมาศประจำสำนักนายกคุณพระดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายก
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่โดนหมด
8: โดนหมดเลย4คน
7: ครับ
8: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะมีคุณสิริพงษ์อาคัสสกุลเกียรติคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทยโดน2คน
7: ครับคุณพลพีนี่ไม่โดน
8: แต่ผมเข้าใจว่าคุณเจเศรษฐคุณวรสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคดีวัวสวข้อมูลเรื่องวัวสวเช่นเดียวคุณสิริพงษ
7: ์ญาติมีชื่อนั่นใช่ไหมครับ
8: คุณสุขสมรวยคุณอะไรพราดอน
7: น่าจะ
8: คุณสุภมาศค
7: ุ
8: ณพินทร์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสว
7: เรื่องหัวสวเขาก็ไล่เลียงมาเลยนะพี่เพศาลพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะละเว้นไม่ได้เนี่ย18คนใครบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่นายกเลยคุณอนุทินบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะนี่กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกยื่นนะฮะอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะ ก็โดนประเด็นเรื่องของพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละและเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรมจงใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณพิพัฒน์นะครับคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่เคารพไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะฮะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงคุณสุภจีก็ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยปละละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองคุณประกรณ์ที่พี่เบสารบอกว่าโดนด้วยหรือเนี่ยนะพฤติกรรมนะฮะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใสทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
8: พลโทไม่รู้เรื่องอะไรนะ
7: ก็นั่นนะสิครับพลโทอดุลเนี่ยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้นผู้น้อยขาดระเบียบวินัยไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีขาดความเป็นผู้นำคุณสุรศักดิ์รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวขาดความโปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องคุณชัยชนกเนี่ยฮะไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้ด้วยตนเองนี่ข้อกล่าวหานะครับคุณสุชาติก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนจงใจปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจขัดต่อรัฐธรรมนูญท่านรุทธพลนวรัตน์ก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบใช้อำนาจเอื้อประโยชน์กับตัวเองและพวกพ้องฮะข้อกล่าวหาคล้ายๆกันอันนี้คือการกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขามีข้อมูลคุณนภินทร์ศรีสันพานเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณสุภมาศเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงินโอ้นี่ก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันสำหรับข้อกล่าวหานะฮะเอาคุณพลาดอนฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลฮะโอ้โหวาทกรรมที่กล่าวหากันนะครับประมาณนี้ทั้งนั้นเลยพี่เบสานะ18รายเนี่ยครับ
8: เขาก็ต้องเขียนให้แรงนะเพราะมีการอภิปรายไม่วางใจคุณสาธิตวงศ์หนองเตยจากประชาธิปัตย์บอกว่า นอกจากเรื่องหัวสวแล้วยังมีเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนอันนี้เมื่อสักครู่เราถึงเอ๊ะกันว่าเอ๊ะคุณประกร
7: ณ์
8: เรื่องอะไรนะก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสาธิตวงศ์เตยว่านะเ
7: ร
8: ื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนก็เป็นไปได
7: ้
8: ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าฝ่ายค้านเราก็ได้แจ้งต่อนายโสพลสาลัมประธานสภาไปแล้วว่าจะขออภิปราย5วันฉะนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประธานโสพลเดี๋ยวแล้วก็ตามการอภิปรายอาจมีเรื่องมีข้อมูลซ้ำกันและแต่จะมีการหารือร่วมกันเพื่อจับประเด็นอภิปรายให้มีน้ำหนักเสริมซึ่งกันและกันขณะเดียวกันนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือว่ากรอบเวลาคือ14วันแต่เบื้องต้นได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาก็คือต้องบรรจุภายในอย่างน้อย14วันนะ
7: ครับ
8: แต่ว่าฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาดังนั้นก็สุดแล้วแต่ ขั้นแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาก็คือครม.เขาต้องแจ้งวันสะดวกเขาด้วยนะ
9: สะดวกเขาใช่ครับ
8: ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนถ้าจะเอาปลายเดือนก็ถ้ารัฐบาลไม่ติดก็ปลายเดือนนะ
9: ครับ
8: ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เอ็นเอียงคุณโสพลก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างนี
9: ้5วันเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เพศานเคยมีไหมครับ
8: แทบจะจำไม่ได้โดยปกติก็มักจะ3วันแล้วก็วันที่4
9: ลงมติกัน
8: เขาต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เช้าก็มาลงมติ
9: ครับ
8: เลยเที่ยงคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงคืนมันจะอีกวันรุ่งขึ้นจะลงมติไม่ได้
9: ก็คือเขาบอกว่าจำนวนผู้ถูกอภิปรายจำนวนมากเลยคือ18คนเพราะฉะนั้นขอเวลาประมาณสัก5วันมันเคยมีทั้งคณะทั้งคณะมันมากกว่า18คนอีกไม่ใช่หรอ35 36คนไม่ใช่หรอก็ได้แค่3วันเหมือนกัน
8: ทั้งคณะเนี่ยเลือกได
9: ้อ๋อจะอภิปรายใคร
8: ทั้งคณะอภิปรายที่ใครมีเวลาก็แล้วแต่ผู้อภิปราย
9: เขา
8: จะ
9: เ
8: ล
9: ือ
8: ก
9: ก็เป็น
8: เลือกจิ้มใครอะไร
9: ครับครับก็เลยเข้าไปดูข้อมูลไงการอภิปรายมาตรา151เนี่ยเคยมีการกำหนดวันสูงสุดเท่าไหร่ย้อนไปนู่นเลยพี่เวสานครับ2490ฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็คือรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะ
8: ถูกอภิปรายใช
9: ่
8: ไหม
9: ใช่ครับคราวนั้น
8: คุณควงคุณควงเป็นคนอภิปรายไงข้ามวันข้ามคืนเลยควงอภัยวง
9: ครับตอนนั้นใช้เวลาอภิปราย8วัน7คืนครับ
8: การอภิปรายข้ามวันข้ามคืนครับ
9: แล้วรอบนี้เนี่ยเขาขอ5วันจะได้หรือไม่ยังไงนะเพราะว่าในส่วนของโฆษกเองวันนี้ก็ออกมาโต้เดี๋ยวก็โอ้เลอะเทอะโอ้อภิปรายซะเหมือนกับหวานแหเลยอ่ะพี่ไพศาลนะครับคือเดี๋ยวต้องฟ้องคุณสุภมาศซึ่งดูแลสคบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยทวงถามด้วยถ้าอภิปรายกันไม่ครบอ่ะนี
8: ่
9: ดิโฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะต้องไปสอบตอบตรวจสอบพรรคประชาชนเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณสุภมาศนะฮะกรณีที่ดูแลสคบให้ไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยนะฮะหลังจากที่บอกว่าอภิปราย18คนแล้วถ้าไม่ครบ18คนนี้อันนี้ก็แสดงว่านะฮะหลอกลวงผู้บริโภค
8: มุกมุก
9: ครับ
8: เรามีแต่ว่าคนไม่ถูกอภิปรายเขารอดเขาจะดีใจ
9: ครับ
8: เหมือนที่ลุงป้อมรอด
9: ครับ
8: มีสสบางท่านมาอภิปรายไม่รู้เผาเวลาไปทั้งหมดเลยไอคนที่รอมาข้างหลังไม่มีเวลาอภิปรายลุงป้อมเลย
9: ครับครับ
8: กับเวลาที่ตกลงไว้ลุงป้อมก็เลยรอดไปเคยมีกรณี
9: หลังจากอภิปรายเสร็จย้ายพักเลยไม่ใช่เหรอครับคนนั้น
8: ผมก็จำไม่ได้นะอย่าไปพูดเขาวิจารณ์กันนะ
9: ครับครับ
8: วิจารณ์กันว่าเป็นอภิปรายเผาเวลาทิ้ง
9: ครับ
8: ครับ
9: แต่ผมก็ห่วงเหลือเกินไงคืออยากถามคุณสุภจีวันนี้ได้ออกมาสัมภาษณ์ห่วงไหมโอ้ไม่ห่วงแล้วครับพร้อมที่จะชี้แจงดีที่จะได้มีเวลาชี้แจงพี่น้องประชาชนสื่อก็ถามเลยเนี่ยประเด็นที่คุณสุภจีจะโดนเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนเปล่ากรณีไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาดราม่าเนี่ยคุณสุภจีบอกดีเลยจะได้มีเวลาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าปีนี้ที่ไปขายทุเรียนกันเนี่ยราคามันดีกว่าปีที่แล้วมากขนาดไหน
8: คร
9: ับ
8: อ
9: ันนี้ก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เพศานแล้วมาคุยกันต่อครับ
8: ครับ
10: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
11: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึกๆ
11: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร 027407400
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
14: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดตุลา22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
8: ครับมาดูเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับ
7: ไอ้ที่คือหาก็เรื่องเนี้ยพี่ไพศาลทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย
8: ปปช
7: ่ะใช่ครับก็ยัตติที่ยื่นอภิปรายครั้งเนี้ยมันจะมีร่วมของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยเนี่ยโอ้โหแล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเขาปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่7แล้วอะครับส่งฟ้องไม่ทัน
8: ครับ
7: โอ้ทำอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักฐานมันมากมายขนาดจนเขียนสำนวนอะไรกันไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้นะฮะ
8: ครับ
7: ก็วันนี้เป็นการเปิดเผยออกมานะฮะของทางปปช.เขานะฮะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีการปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวคือคุณสัทธพรพ้นคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ออกไปสัมภาษณ์เลยนะครับเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่าปล่อยตัวตามกฎหมายเนื่องจากเขายื่นฟ้องไม่ทันครับ
8: เลยเวลาม
7: ันเลยเวลาไปครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมนะฮะหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ด็อกเตอร์วินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินเมื่อวานนี้ครับโดนปล่อยตัวไปแล้วรวมถึงน้องสาวของดร.วินด้วยก็คือคุณสัทธพรนะฮะถูกปล่อยตัวหลังคุมขังครบกำหนดฝากขัง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมสาเหตุปล่อยตัวครั้งนี้ครับเนื่องจากปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับดร.วินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Next News ครับพี่ไพศาลว่าตนเองแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะ
8: ตั้งแต่วันที่7ใช่มั้ย
7: ตั้งแต่วันที่7แล้วครับเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ไหนเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้ายืนยันผมไม่หลบหนีแน่นอนนะ
8: ครับ
7: ก็เจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับแฟลชรายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงครับรับมาจาก2แหล่งก็คือตัวนายเรืองเดชศิริกิจอดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.แล้วก็รับมาจากทางสถ.ด้วยนะรับประสานทองทางฮะเรื่องแฟลชไดร์เนี่ยมันมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับระหว่างผู้ถูกคุมขังจ่าพิชิตบอกผ่านผมว่าแฟลชไดร์ที่ได้รับการรับมาเนี่ยปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่ก็มีรายละเอียดลึกๆที่เขายังไม่ขอพูดถึงให้มันเป็นสำนวนในคดีอยู่ครับเมื่อถามว่าเรื่องนี้นะมันถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็นายที่ถูกระบุถึงนั้นมันเป็นใครดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นครับข้อมูลในแฟลชไดร์ที่ได้รับมาก็แค่รู้ชื่อนะฮะกับรหัสสอบเท่านั้นครับส่วนภารกิจหลังพ้นคุกจะทำอะไรนะฮะดร.วินบอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังนะครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ครับอาจจะรู้นะฮะว่าสาวไปถึงใครได้บ้างครับถ้าเจ้าตัวบอกอย่างนี้พี่ไพศาลครับ
8: ครับ วันนี้เนี่ยที่สภาทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะ
9: ครับ
8: ซึ่งมีคุณอาชพลสันไตพบส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญผู้แทนปปช.ผู้แทนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจปปป.แล้วก็มีผู้แทนของสถานีตำรวจภูธรนครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาลือกันนะซึ่งปปช.ก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าผู้กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นผู้แทนปปช.ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผลัดและทางปปช.และทางปปป.ได้ฝากขัง4ผลัดครบแล้วซึ่งเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปช.ก็สามารถฝากขังได้อีกเพียง3ผลัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดแต่รับมาจากปปป.และทางปปช.ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ถ้าทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่มีการทำการฝากขังเพราะรู้ดีว่ากระบวนการไต่สวนปปช.ใช้เวลานานพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยเราไม่ฝากขังเราปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว
9: ครับ
8: ไม่ต้องมานั่งถูกวิจารณ์หลังจากหมดเวลาเพราะของเราใช้เวลานานเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่เมื่อปปช.รับเรื่องมาจากปปป.ก็ต้องพยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทันเจ็ดผลัดอยู่ดีนะประธานคณะกรรมการคุณอัศพลก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3ที่ถูกปล่อยตัวจะมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ซึ่งทางปปช.ได้ตอบรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มีแต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งมาตรในมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุว่าจะแจ้งได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าในระหว่างการไต่สวนได้มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าหลักอีกแล้วปปช.ก็ได้รับข้อมูลนานได้รับข้อมูลนานหลักมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันขอขยายได้ไม่เกิน15วันหรือจะไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์อันนี้ปปช.ก็ตั้งทีมไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างๆการไต่สวนก็รับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้ว 1,000 กว่าปากและตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการกันผู้ใดเป็นพยานแม้จะมีการยื่นขอมาเป็นจำนวนมากก็ตาม 6,000 กว่าคน
9: ครับ
8: ตอนนี้สอบไปได้พันกว่าคน
9: ครับ
8: ว่างั้นนะครับ
9: โอ้คดีที่บก.ปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะเป็นผู้ต้องหาที่บก.ปปป.ส่งสำนวนให้ครบถ้วนแล้วเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมายอดเงินในสำนวน15ล้านอ๋อที่ไปจับ2รายใช่มั้ยก่อนหน้านี้นี่นะครับคดีอยู่ตามสพต่างๆเนี่ยกรรมาธิการได้เชิญมาวันนี้6สพดำเนินคดี81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลือ50คดีครับซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความมีที่สตูล27คดีปปช.ครบแล้วนะโดยสาเหตุที่ทางกรรมาธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทุกประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบก็จะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้ที่กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดมีการคืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดในการประชุมของกรรมธิการครั้งต่อไปก็คือ22ตุลาคมนี้ครับจะพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินอ๋ออันนี้อีกเรื่องนึงละจะเป็นเรื่องของไทย PBS ที่ทางกรรมธิการเขาจะหยิบยกขึ้นมาดูเรื่องนี้ด้วยแต่ไอ้เรื่องของโกงสอบเนี่ยนะฮะโอ้มันก็ทำได้ประมาณนี้พี่ไพศาลมันทั่วประเทศอ่ะจะทำยังไงครับเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยการสอบก็คืออยู่ในภูมิภาคและมันมีโกงกันมาโหฬารใช่ไหมบิ๊กตู่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ละมาอัดจัดสอบกันส่วนกลางแล้วกันจะได้ดูแลกันใกล้ใกล้หูใกล้ตาหน่อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สายใครสายใครมีโควต้ากี่อันกี่คนกี่ตำแหน่งนะฮะไปกันใหญ่เลย 6,000 กว่าประมาณเนี้ย
15: ครับ
9: ครั้งต่อไปจะส่วนกลางหรือว่าจะกลับไปภูมิภาคอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้นะครับเรื่อง
15: ครับยังไม่มีทิศทางใช่ไหม
9: ยังไม่มีทิศทางครับ
15: ไม่มีทิศทางโอเค
9: ว่าจะมีมาตรฐานการจัดสอบกันอย่างไรให้มันโปร่งใสนะฮะ
15: ครับ
9: โอ้ดูสังเกตได้จากสอบราชการเนี่ยพี่เวสานเมื่อก่อนเนี่ยใส่ชุดอะไรไปสอบก็ได้ฮะแต่พอมันมีเรื่องของการทุจริตโกงสอบมาเนี่ยให้ใส่เสื้อคอกลมกางเกงวอร์มห้ามใส่อุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบบางปีเนี่ยถอดรองเท้ากันด้วยนะนี่ฮะเราป้องกันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้โกงกันในหน้างานตรงนั้นซะมาหลายหลังๆมาใช่ไหมครับ
15: ใช่
9: คุณสอบไปเลยเดี๋ยวผมไปแก้ให้ทีหลังอย่างเงี้ยในอดีตนี่ชนิดว่าแก้ปกเลยนะฮะมีคนเขียนให้เรียบร้อยเลยเอาปกชื่อคุณไปใส่แม็กให้ใหม่เลยนะฮะที่ไปจับกันได้เนี่ยในส่วนของกรมกับปกครองอะฮะ
15: ครับ
9: เดี๋ยวต้องพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
15: ครับ
16: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
17: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
14: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
9: สิบแปดตุลาการ34 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
15: ครับโอ้เรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนะ
9: ตกลงจะฟังฝั่งไหนฮะ
15: คืออันเนี้ยก็เรื่องหนึ่งนะ
9: ครับ
15: เรื่องว่าตกลงเนี่ยนายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายด้วยสาเหตุอะไรแน่ก
9: ็
15: เรื่องหนึ่ง
9: ครับ
15: นะเป็นเพราะว่าทำงานไม่ดีไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังมีเสียงทั้งบอกว่าเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีช่วยเหลือชาวบ้านก็มีเยอะ
9: หลงตั้งแต่วันแรกไม่ยังไม่ยอมหยุดพักเลยอย่างเงี้ยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
15: แต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเอาแต่ทำคอนเทนต
9: ์ครับ
15: การบริหารงานแบบในหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยละเลยแล้วก็อะไรนะถือว่าทำไม่ได้คุณภาพอ่ะ
9: ครับ
15: ใช่ไหมเอาแต่ไปคอยทำคอนเทนต์ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์อะไรต่าง
9: เดี๋ยวผมพายนะเดี๋ยวผมเดินนะคุณถ่ายผมหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสต์อะไรประมาณน
15: ั้นอะไรเงี้ย
9: ครับ
15: ก็มันก็เป็นสองเสียง
9: ครับ
15: แต่ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรีบออกมาหาทางที่จะคลี่คลายให้ได้เลยคือว่าคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายแบบทั่วๆไปอ่ะ
9: ครับ
15: แล้วก็คนก็ไม่สนใจเพราะว่าข้าราชการก็ย้ายกันอุตลุดไปหมดอ่ะ
9: ครับ
15: ถูกไหม ยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่สั่งย้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องในระบบเขาก็มีกันอยู่แล้ว
9: ครับ
15: มันไม่มีอะไรแต่มันไปปีเรื่องที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะนายกเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างคนเนี้ยแบบ
9: แรงเลย
15: เสียหาย
9: ครับตำหนิแรงเลยครับ
15: เสียหายอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคนก็เลยเอ๊ะโอ้โหขนาดนายกต้องออกมาแบบซัดแรงเลยขนาด
9: เขาไปเทียบกับใครรู้ไหมพี่เพศานปีที่แล้วหาดใหญ่โดนมหาอุทกภัยน้ำหนักน้ำสูงนะฮะและเอ๊ะไปทั่วเมืองมีย้ายนายอำเภอบ้างไหมครับ
15: ก็อะไรนะนายก
9: เทศมนตรีฮะ
15: นายกเทศมนตรีก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วออกไปเลย
9: ท่านยังอยู่จนถึงวันนี้
15: อยู่วันนี
9: ้ครับ
15: อาจจะได้รับศึกในรอบสองเดี๋ยวซ้ำแบ
9: บครับ
15: คือมันเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกเขาไปแสดงความคิดความเห็นมาก
9: ครับ
15: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเนี่ยจะไม่สนใจก็เลยต้องมาสนใจว่าไอ้ตกลงผู้ว่าเนี่ยไอ้นายอำเภอเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันแย่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
9: ครับ
15: คราวนี้มันพอมันเป็นคำถามที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวนายก
9: ครับรีบตัดสินใจไปหรือเปล่า
15: แล้วนายกทำไมถึงไปเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่ามันก็ไม่แน่นะมันก็มีสองเสียงอยู่นะนายกทำไมไปฟันธงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปแล้ว
9: ครับ
15: ก็เลยผมก็เลยเห็นเนี่ยคุณพลพีก็เลยต้องลูกเทพก็ต้องออกมาเสียสละนะ
9: ครับ
15: ออกมารับเลยเพื่อที่จะกันนายกออกไปเลย
9: ครับ
15: พลพีมท.2ใช่ไหมพลพีเนี่ย
9: ใช่ครับใช่ครับคนที่ไม่ถูกกับพี่ปลายไม่วางใจไม่โดน
15: อีกสองคนโดนหมดเลยพลพีไม่โดน
9: ครับ
15: แจงเป็นคนรายงานนายกเองเรื่องปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคือนายกเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองเป็นคนชงให้นายกหมดไม่ใช่ว่านายกไปสร้างมาเองแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและฟังมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหมือนกันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ไม่ไหวเลยนะฮะอันนี้บอกว่าอดีตผู้ว่ากับรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยล้วนรายงานตรงกันคุณพลพีบอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องเท็จแม้ว่าเหรียญจะมีสองด้านนายอำเภอคนนี้ทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนกับโซเชียลทำงานจริงกับที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยก็พร้อมหากตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็พร้อมคืนตำแหน่งแล้วยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องการเบื่อ
9: ครับ
15: อันนี้ผมดูลักษณะออกมาเนี่ยก็คือจะมาช่วยเคลียร์ให้นายก
9: ครับ
15: คือมารับแทนนายกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพียงแต่ว่าไปรายงานให้นายกก็เลยได้ออกความเห็นแบบ
9: ครับรักษาราชการแทนผู้ว่าของปราจีนนะพี่เพศานครับคุณชนาทิพย์โคกมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อเย็นนี้เองนะฮะ6ประเด็นกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับบอกว่าใช่ไปช่วยน้ำท่วมจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วยช้าขาดการบูรณาการนะครับคือท่านอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นของท่านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าในเรื่องของการจัดการปัญหาทุกข์ภัยก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการเนี่ยนะครับพบว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการมี6ประเด็นหลักๆครับที่ต้องถูกย้ายนะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการอพยพประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้าประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายประเด็นที่2คือการจัดส่งแล้วก็แจกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าไม่ทั่วถึงจนประชาชนผู้ประสบภัยต้องโทรศัพท์ตรงหาผู้ว่าปราจีนร้องขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือระดับอำเภอป ประเด็นที่3ก็คือการมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้จัดประชุมบูรณาการหรือมอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่องประเด็นที่4คือพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจทำให้สายการสั่งการเนี่ยมันขาดความราบรื่นครับประเด็นที่5การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอภาพข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเป็นชีพประจักษ์ฮะเหมือนที่คล้ายๆคุณพลพีบอกฮะโซเชียลอัพอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปฏิบัติงานจริงมันไม่มีการประสานอะไรกับใครเลยฮะวันแมนโชว์ประมาณนั้นครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ทำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับรู้ร่วมกันหากผลสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนี่ฮะหกประเด็นนี้ที่ท่านรักษาการผู้ว่าอธิบายไว้ว่าทำไมต้องย้ายท่านนายอำเภอเพราะว่าขาดศักยภาพแล้วก็การบูรณาการทำงานร่วมกันกับจังหวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องฮะท่านทำอยู่คนเดียวครับ
15: ครับ
9: ประมาณนั้นฮะ
15: คราวนี้ย้ายวันที่30ใช่ไหม
9: ครับ
15: ก็หมายถึงว่าเหตุมันต้องเกิดขึ้นก่อน30
9: ครับ
15: ใช่ไหมฮะนี่ผมถามว่าน้ำท่วมปาจีนมันท่วมวันไหนน้ำท่วมปาจีนท่วมวันไหนและที่มันท่วมอำเภอบ้านสร้างในเขตรับผิดชอบนายอำเภอคนนี
9: ้วันไหน
15: นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยวันไหน
9: ครับ
15: ถ้าผมจำไม่ผิดนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันล่วงเข้าเดือนตุลาแล้วแน่นอน
9: ครับ
15: กว่าน้ำจะมาถึงอำเภอบ้านสร้างนะจะเป็นวันที่

0: 2ที่3อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่อำเภออื่นๆนะกบิลบุรีอำเภอเมืองอะไรพวกเนี้ยมันมาก่อน
1: ใช่ครับมันต้องทลายไปตั้งแต่นครนายกแล้วฮะแล้วค่อยๆไปปราจีนไปผสมทบกับที่ประจงปราจีนนั่นใช่ไหมพี่เพชร
0: นครนายกมันก็ซีกหนึ่งแม่น้ำหนึ่ง
1: ครับ
0: ปราจีนมันก็แม่น้ำหนึ่ง
1: ครับ
0: มาปราจีนมันก็มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำ
0: ปราจีนบุรีมาจากกบิลบุรีนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนครนายกมันก็มาจากแม่น้ำนครนายกแต่ว่าไอ้สองแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปราจีนเนี่ยมันจะมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นแม่น้ำบางปะกง
1: ไปหลงออกทะเล
0: ไปออกทะเลที่บางปะกงนั่นแหละ
1: ครับ
0: เพราะบ้านสร้างเนี่ยมันคือจุดรับน้ำ
1: เอ้าคุณจะให้เขา30ก่อนนะมันก็ไม่ท่วมสิฮะ
0: ผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างยังไม่ท่วมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยวันที่30เนี่ยปาจีนเนี่ยเริ่มท่วมบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสสาหัสนะ
1: ครับ
0: มันยังไม่สาหัสสาหัสมันสาหัสสาหัสมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มันก็เริ่มมาช่วงต้นตั้งแต่ต้นมกราเป็นต้นมาเนี่ยน้ำมันลงมาหนักมากลงมาจากเขาลงมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเอ๊ะเขาแจกอาหารมันยังไม่เริ่มแจกตอนนั้น
1: ครับ
0: อพยพเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อาจจะเตรียมล่วงหน้าอาจจะพอฟังได้
1: แจ้งเตือนกันบ้างหรือยัง
0: แต่ว่ามันก็ไวเกินไปนะ
1: ครับ
0: ก่อนวันที่30เนี่ยให้คนบ้านสร้างอพยพแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไป
1: ครับ
0: ถ้าสักวันที่1ที่สักวันที่1หรืออะไรเงี้ยนะก็ยังพออันนี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเนี่ยผู้ว่าทำมาเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายใช่ไหม30
1: ครับใช่ครับ
0: ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งก
1: ่
0: อนที่จะเกษียณเนี่ยมันต้องเป็นเหตุก่อนหน้านั้นเหตุก่อนที่จะถึงวันที่30
1: ซึ่งจะขัดแย้งอะไรกันอันนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหม
0: มันจะต้องมีเหตุอะไรก่อนที่เรื่องน้ำผมคิดว่านะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะมาตรงนี้มากกว่า
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะถ้ารู้ว่าน้ำที่บ้านสร้างมันจะท่วมขนาดนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปย้ายผู้ว่าด้วยซ้ำไปจะไปย้ายนายอำเภอด้วยซ้ำไปถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนหน้าสิวหน้ากวานก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ยามกำลังหน้าสิวหน้ากวานได้ไงก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วก็คาดโทษกันไปแล้วก็ค่อยย้ายภายหลัง
1: ครับ
0: อันนี้มันไปย้ายแบบก็คงจะเซ็นไปแล้วแล้วตอนนั้นน้ำมันยังไม่ถึงบ้านสร้างพอเซ็นปั๊บเดินเรือมันเดินมาถึงแล้วน้ำถึงบ้านสร้างหนักแล้วตอนนั้นผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเหตุอื่น
1: ครับ
0: แต่เราย่อยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไม่รู้เรื่องอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วเป็นเรื่องของผู้ว่าหรือว่าฝ่ายการเมืองหรืออะไรไงเราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อุทกภัยอย่างเดียวอุทกภัยเนี่ยผมว่าจะไปโทษข้าราชการแล้วเอาถึงขั้นย้ายกันเนี่ยยากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะมันเหตุอะไรมัน
1: ภัยธรรมชาติมันมาขนาดนี้ฮะ
0: มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า
1: ครับ
0: จะไปบอกว่าโอ้โหอำเภอนี่มันแย่แย่ถ้าแย่มันแย่กันหมดอ่ะ
1: โอ้เป็นงั้นล่มกล้าวแฟดคลองจันทร์สำนักงานเขตท่านผอ.คงจะร้อนร้อนหนาวหนาวแล้ว
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันหนักกันทุกจังหวัดอ่ะ
1: ครับ
0: มันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไปโทษตัว
1: อำเภอข้าราชการชั้นระดับกลาง
0: ข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทั้งระบบทั้งอะไรต่างๆเป็นเรื่องของระบบการเตือนภัยก็ใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: การโครงสร้างของการระบายน้ำก็ประสิทธิภาพก็ต่ำอะไรเงี้ยมันรวมๆกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องไหนความไร้คุณภาพของข้าราชการอันนี้มันเป็นปัจจัยน่าจะถ้ามีมันก็ลองไปอ่ะ
1: ครับ
0: คราวนี้ปราจีนมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกโรงงานเถื่อนนะพวกโรงงานเถื่อนโรงงานขยะพิษเนี่ยเป็นปัญหาใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนพยายามที่จะเคลื่อนไหวกันมากแล้วนายเราอดีตผู้ว่าที่เพิ่งจะพ้นเกษียณแล้วเป็นคนที่ทำหนังสือให้ย้ายเนี่ยเคยมีกรณีว่าตั้งในทุนจีนมาเป็นที่ปรึกษา
1: ที่ปรึกษาใช่ครับ
0: แล้วมีการแฉกันแล้วก็รีบปลดแล้วก็
1: ขอโทษขอโพยกันใหญ่
0: นายกไปประชุมเรื่องไงนายก ถามว่าใครยังไงรีบยกมือไหว้นายกใหญ
1: ่ครับครับใช่ครับ
0: แสดงตัวเลยรีบไหว้นายกนายกเป็นน้ำตีมหาดไทย
1: ครับ
0: เป็นภาพข่าวอยู
1: ่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องขุดกันต่อครับเพราะว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจนะฮะท่านนายอำเภอที่ถูกย้ายเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์เรื่องนี้จากของสำนักข่าวไทยวิภิสารพอไปดูคอมเมนต์คนที่เขาออกมาอธิบายปรากฏว่าทุกคนให้กำลังใจนายอำเภอหมดเลยฮะเกือบ 80-90% ของคอมเมนต์ที่เป็นเกือบพันคอมเมนต์นะ
0: ครับ
1: เออประแกะก็แปลกใจนะอดีตปลัดเหมือนกันครับอดีตปลัดอะไรนะเดี๋ยวผมนึกไวๆเนี่ยนะท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเมื่อปี
0: อดีตปลัดมหาไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับที่ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดมหาไทยเนี่ย
0: ใช
1: ่ประเด็นเนี้ยท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อปี2566เนี่ยท่านเป็นนายอำเภอดีเด่นนะงานการของท่านเช่นที่ถ้าเกิดวัด KPI กันท่านพุ่งปรี๊ดเลยนะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยปัญหาว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนมันน่าจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะให้กรมการปกครองช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยท่านยังบอกอย่างนั้นอยู่เลยฮะจนวันนี้โฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเนี่ยจึงต้องมาโต้ครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการว่าจบจากไหนเอามาเปิดแฉเพื่อจะออกตอบโต้อดีตปลัดนะครับเพราะว่าไปกล่าวหาไปตำหนิติเตียนนายกที่ไปว่ากล่าวปลัดซะแรงขนาดนั้นท่านก็เคยว่าท่านก็เคยไปด้อยค่าข้าราชการมหาดไทยเหมือนกันนี่ประมาณนั้นเลย
0: พยายามจะพยายามจะช่วยปกป้องนายก
1: ครับประมาณนั้น
0: โฆษกครับก็เลยซัดอดีตปลัดมหาดไทยกลับเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
0: คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญ
1: ใช่ใช่เวลานึกไวๆนึกไม่ออก
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตุลาการ51 นาทีครับพี่เพศานครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยชาวบ้านสร้างเองก็กังขาเหมือนกันนะพี่เพศานว่าเอ๊ย้ายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เข้าตาจริงๆเรื่องน้ำท่วมซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาของชาวบ้านหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันลึกไปกว่านั้นชาวบ้านเขายกตัวอย่างนะครับพี่เพศานที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านเนี้ยนะดูแลชาวบ้านอย่างดีชาวบ้านบอกอย่างนั้นครับลงพื้นที่สม่ำเสมอนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โรงงานอุตสาหกรรมไอ้กำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดขยะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีนี้นะที่ท่านอดีตผู้ว่าไปตั้งชาวจีนนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าก่อนจะปลดออกไปก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปอ่ะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันสวนทางกับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเลยนะเพราะว่าท่านนายอำเภอเนี่ยเขามีบทบาทชัดเจนคัดค้านกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานก่อมลพิษตลอดจนดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นความขัดแย้งก็เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้นายอำเภออยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นเหตุบังหน้าแล้วย้ายออกจากพื้นที่ไปครับ
3: ก็ผมถึงบอกว่าให้จับดูไอ้ช่วงเวลาเนี่ย
2: ครับ
3: จดหมายผู้ว่าลงวันที่30
2: ครับ
3: ซึ่งก็หมายถึงว่าก็คงจะกั่นกรองมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ว่าผู้ว่านายอำเภอท่านนี้เนี่ยไม่ไหว

0: ยังไงอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เหตุมันต้องเกิดมาก่อนวันที่30
1: อ่าฮะ
0: แล้วพอ30ท่านจะต้องเกษียณเนี่ยท่านก็เซ็นทิ้งทวนเลย
1: ครับ
0: เรื่องเป็นอย่างนั้น
1: อืม
0: คราวนี้เนี่ยมันก่อนน้ำมันจะมาที่บ้านสร้างไหม

0: ุณสุทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าเฮ้ยที่เขาเล่นโซเชียลเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะ มาไทยเราเนี่ยเราก็บอกว่าเออปกติเราก็ต้องอาศัยสื่อเขานะช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารทำยังไงให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
1: ให้ได้มากที่สุด
0: ให้ได้มากที่สุดคราวนี้ถ้าตัวผู้บริหารเองตัวนักปกครองเองเนี่ยเขาสามารถทูอินวันอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: คือเป็นคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวด้วยแล้วถึงประชาชนได้จริงประชาชนติดตามอย่างเงี้ยนะต้องถือว่าเขาประสบความสำเร็จที่คุณสุริพงษ์ว่างั้นเลยนะ
1: ครับ
0: เออมันไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยแล้วก็สื่อสารถึงประชาชนอ่ะใช่ไหมเขาไม่ทำงานเขาไม่มีงานทำเขาจะไปเอาอะไรไปสื่อสารถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอเขาต้องเอางานเอาบทบาทของเขาหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยเอาไปสู่ประชาชน
1: อย่างน้อยก็ใกล้ชิดสื่อสารสองทางครับประชาชนมีอะไรก็เอาจะได้ร้องไปทางท่านนายอำเภอได้เลยแล้วก็มีเพจของตัวเองนี่อะไรเงี้ยประมาณ
0: ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้โซเชียลของท่านนายอำเภอนะ
1: ครับ
0: ว่าเออหรือว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่านก็ร้องเพลงแบบของลุงเพชรแหลมสิงหรือเปล่าเออถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นายอำเภอละ
1: ครับ
0: มานั่งร้องเพลงน้ำท่วมสอนคีรีอะไรแบบเนี้ยมันไม่ถูกทาง
1: ตอนน้ำจะมานายอำเภอคนเนี้ยโพสต์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับ
0: ก็เห็นมีคลิปอยู่ผมเห็นมีคลิปอยู
1: ่ครับ
0: บอกไม่ได้แล้วก็ไปแล้วครับต้องไปแล้ว
1: ครับ
0: ย้ายต้องอพยพแล้วครับมีอยู
1: ่ครับ
0: คนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบอกไม่ได้จริงเป็นห่วงบ้าน
1: ครับ
0: มันก็มีเสียงนายอำเภอท่านเนี้ยบอกไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับไอ้เนี้ยเราก็เห็นเออมันก็เป็นเรื่องของงานนะเรื่องหานะ
1: ครับ
0: จะว่าทำคอนเทนต์จะว่าจัดฉากยังไงมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของงานของนักปกครองอยู
1: ่ครับ
0: เนี่ยผมว่าเพราะนั้นจะยกเอาว่าการที่เป็นดาว TikTok หรือว่ามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยผมว่าต้องดูที่เนื้อหาด้วยว่าเนื้อหาของเขาเป็นยังไง
1: ท่านละทิ้งหน้าที่ของท่านหรือไม
0: ่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้วยเป็นเนื้อหาแบบดูแล้วมันน่าจะเป็นการตีฟูอะไรเงี้ยนะตีฟูหรือเอาหน้าเอาตาเกินมาเองนะครับนี่ค่อยว่ากันครับ
1: ก็นี่แหละฮะรอดูผลสอบวินัยเพราะถูกสั่งสอบวินัยด้วยนะครับแล้วก็แบบระบบราชการจริงๆนะครับพอไปถามท่านนายอำเภอก็บอกว่าก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวล่วงนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองก็ทำหน้าที่สุดความสามารถของตนเองแล้วนะไม่เป็นไร
0: อายุเท่าไหร่อายุยังไม่มากอยู่หน้าตาเขาก็ไปออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้หรอกเขาก็ต้องยอมถูกไหม
1: ครับ
0: วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมไปก่อนแต่ว่าถ้าอายุราชการยังอยู่เยอะก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสในคราวต่อไปเขาก็ไม่ได้มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางนายกนะ
1: ครับ
0: น้ำตีมาไทย
1: น้อมรับน้อมรับครับ
0: น้อมรับน้อมรับไป
1: โอ้โหพี่เพศานถูกเด้งถูกโยกซะขนาดนี้เนี่ยการเติบโตในที่ราชการมันจะพุ่งเหมือนเพื่อนๆในระดับเดียวกันล่ะ
0: ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรก็คือย้ายออกมาก่อนเพราะมันมีผู้บังคับบัญชาเขาเห็นว่าทำงานไม่เข้าทีมอ่ะไม่เข้าแก๊ปของเขาอ่ะนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันจะมีความผิดมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็ต้องมาสอบดูจะเป็นผมคิดว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นสอบเอาความผิดอ่ะคือเอาสอบเรื่องข้อเท็จจริงก่อน
1: ครับ
0: ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานละเลยอะไรยังไงหรือเปล่าสอบเป็นข้อเท็จจริงไป
1: ครับ
0: ถ้าไม่พบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่กลับไปที่เก่าก็อาจจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่ไหนอะไรก็ว่าไป
1: ประวัตินะฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นนายอำเภอที่ฉะเชิงเทรามาก่อนครับเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนก่อนจะมีคำสั่งของมหาดไทยให้มารักษางานการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนเมื่อปี65ครับพี่ไป
0: สี่ปีว่าสี่ปีแล้ว
1: ครับก็เขาบอกว่าตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏชื่อในภารกิจของฝ่ายปกครองหลายด้านทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางตลอดจนประสานงานด้านการจัดการในพื้นที่อย่างเป็นอย่างดีฮะหนึ่งในภารกิจที่มีการเผยแพร่ผ่านหน่วยราชการก็คือการลงพื้นที่เยี่ยม

0: ือนยากจนกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออันนี้คือจุดเด่นที่ชาวบ้านเขารักเขาชอบฮะในอำเภอคนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยฝ่ายปกครองบ้านสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้และดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ในอำเภอคนนี้ครับที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีครับพี่ไพศาล
1: คร
0: ับ เออนะมันก็ขัดมันก็แย้งกับข้อมูลที่บอกว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอ้โหราชการเราไม่อยากมีคนทำงานแบบนี้ที่ท่านนายกตำหนิติเตียนมาครับ
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวรอดู
1: ก็เห็นทางอะไรนะอธิบดีกรมการปกครองนี
0: ่ครับ
1: อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดหรือว่าเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุก
0: ็
1: พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมนะ
0: ครับ
1: จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมต
0: ่
1: อไป
0: รอให้ลมพายุมันพัดหายไปก่อน
1: ก็เริ่มแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน
0: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับพี่เวสานครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: นายกลงพื้นที่ที่สายไหมแล้วก็ควักแบงค์พันมาสองปึกแล้วก็แจกแจกแจกแจกแจกใช่ไหม
1: ก็ถุงยังชีพหมดท่านบอกว่าถุงยังชีพหมดจะทำยังไงล่ะฮะประมาณนี้
2: ครับวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ได้แถลงหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสำหรับพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆโดยยืนยันว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดทั้งนี้ตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: อ
2: ย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการให้ตามปกติประเพณีหรือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กกต.

0: กำหนด
1: ครับ
0: สำหรับการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยและภัยสาธารณะอื่นๆที่ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนของวงเงินช่วยเหลือกกต.กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งเนี่ยใครจะทำข้าวห่อข้าวกล่องไปแจกอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
0: ต่อเหตุต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน3ล้านในนามพรรคนะ
1: ครับ
0: ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งส่วนการให้ตามปกติประเพณีกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งอันนี้ถ้าตามปกติประเพณีก็เช่นว่าใส่ซองทำบงทำบุญเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแต่ถ้าช่วยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยไฟมุงไฟไหม้อะไรเนี่ยก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
1: โอ้นี่กกต.เขาเปิดทางไว
0: ้กฎหมายเขาให้ไว
1: ้ครับ
0: หากมีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดถามว่าได้ไหมได้แต่จะต้องนำเฉพาะส่วนที่เกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: แต่ถ้ากรณีเป็นภัยพิบัติก็จะละเว้นยกเว้นไว้ไม่ต้องไปรวมอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ย
0: สามแสนต่อครั้ง
1: สามแสนต่อครั้งโอ้แล้วจะไปนับแล้วว่าแจกไปกี่คนเห็นเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยฮะ
0: ก็ไม่มีใครนับถ้ามีคนนับก็เขาก็ทุกคนนับเอาไปแจ้ง
1: ครับ
0: ว่าอันนี้เกิน 300,000 แน่นอนอย่างเงี้ยมีหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปมาพร้อม
1: เพอเอิร์ดกดมาตอนนั้นพอดีเลยที่เห็นควักออกมามันสดๆนะใช่ไหมครับ
0: แต่ของนายกเพิ่งจะเห็นก็ไม่น่าจะถึง 300,000
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับ
0: แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น
1: ครับ
0: น่าจะเป็นหลักหมื่นอยู่
1: ก็น่าจะมีบริหารจัดการ
0: คนละพันคนละพันสิบคนก็หมื่นแล้ว
1: ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกๆท่านนายกที่ลงไปแล้วก็คือถุงยังชีพไปแจกก่อนพอมันหมดท่านก็ควักเลยเป็นออกมาเป็นปึกเลยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีบริหารจัดการว่าให้เรียงแถวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมั่วกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินมาสองรอบสามรอบอะจำกันไม่ได้หรอครับ
0: ก็สามแสนเขาต้องหมดไปละ
1: ครับ
0: สสหรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยสามแสนต่อครั้งจ่ายไปเลยแต่ถ้าใส่ซองทำบุญงานบวชงานศพงานแต่งก็ไม่เกิน 3,000
1: เหมือนกับตอนรับของหรือเปล่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของต่างๆก็มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000 บาท
0: ก็จะมีราคาต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่ครับครับเพราะเห็นมี
0: บางท่านของขวัญนะรับของขวัญนะ
1: โอ้รับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเศรษฐกิจมันเกินคืนเขาก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี
0: ้ครับครับ
1: ครับอันนี้คือ
0: พระเอาพระสมเด็จมาให้โอ้ไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหเขาเช่ากันโอเปร่าเอาไม่ครับอันนี้ผมปั้นเองเลยกับมือ
1: ครับอันนี้คือท่านนายกไปแจกก็เป็นประเด็นนะฮะกกต.ก็ต้องออกมาอธิบายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องที่รอกันอยู่เนี่ยพี่เวสารก็คือคนที่เขายื่นเยียวยาครับมันจะมี 2-3 ช่องทางช่องทางแรกคือทางลัดน้ำเข้าบ้านอันนี้หนึ่งเคสน้ำล้อบ้านออกไปทำงานไม่ได้ก็อีกหนึ่งเคสที่เราสามารถที่จะขอเงินเยียวยาจากทางรัฐได้จากแอปทางรัฐทรัพย์สินเสียหายโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอเยียวยาได้ตอนนี้เงินไปอยู่ที่ออมสินแล้วนะครับทางพอโอนไปแล้วนะฮะเกือบร้อยล้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเงินจะเข้าถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมื่นกว่ารายเป็นรอบแรกก่อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งเลยว่าสัปดาห์นี้เงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นเคหะร่มเกล้าอาคารสูงประเด็นแฟตคลองจันทร์30อาคารที่ตอนแรกทางปภ.บอกว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหคนโวยกันใหญ่เลยคนสรรเสริญกันในทางเสียหายฮะจนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์ต้นออกมาอธิบายครับว่าอาจจะสื่อสารคลาดเคลื่อนยืนยันว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศภัยพิบัติครบทั้ง50เขตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ครับแต่ว่าจะเข้าเกณฑ์ 5,000 บาทคือน้ำล้อมหรือว่าจะเข้าเกณฑ์ 9,000 บาทว่าน้ำถึงบ้านเนี่ยนะได้ทุกเคสครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ยื่นวันนี้พรุ่งนี้ เงินอาจจะเข้าในพร้อมเพย์ของท่านแล้วด้วยนะ
0: ครับ
1: ส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านต้องไปกรอกรายละเอียดกทม.บอกว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจ่ายตามความเสียหายจริงฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับหลายคนที่ยื่นไปแล้วในแอปทางรัฐ
0: คือไอ้เงินเบื้องไอ้เงินเบื้องต้นนี้ให้ตามหลักเกณฑ์เลยใช่ไหม
1: ตามหลักเกณฑ์ของทางป
0: ปก็คือถ้าน้ำเข้าบ้านก็เอาไปก่อนเลย
1: 9,000 บาท
0: 9,000
1: ครับ
0: ถ้าโดนน้ำล้อมเกิน7วันก็เอาไปเลย
1: 5,000
0: บาท 5,000
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
0: เช่นอยู่ในแฟลต
1: ครับ
0: ซึ่งมันอยู่ชั้นบน
1: ครับ
0: น้ำไม่ถึง
1: อันนี้
0: แต่ว่าโดนน้ำล้อม
1: ถือว่าน้ำล้อม
0: 5,000
1: ครับได้ 5,000
0: แต่แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนับว่าของผม5วันของผม7วันของผม8วัน
1: ครับ
0: คนที่จะแจ้งปภ.เขาเนี่ยคือท้องถิ่น
1: ครับ
0: ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนส่งข้อมูลมาว่า
1: เขาเกณฑ์ไม่เขาเกณฑ์
0: คลองจันเนี่ยตกลงน้ำท่วมกี่วันชาวบ้านไม่ต้องไปนับหรอก
1: ครับ
0: เขตบางกะปิเขาจะเป็นคนนับให้
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งเขตบางกะปิเขานับไปแล้วเคหะคลองจันท่วม8วัน
1: ครับ
0: เขานับเลย
1: เหมือนบ้านผมว่าพี่ไพศาลตอนผมเข้าไปล้างบ้านเจ้าหน้าที่เขามาจดหมดเลยนะครับผมก็ถามดูว่าเขาจดอะไรอ๋อจดข้อมูลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันท่วมสูงเท่าไหร่เข้าไปในบ้านเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยื่นเยียวยาไปเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเทียบเคียงเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้สูงจริงท่วมจริงนะฮะคุณยื่นมาอะไรเสียหายมีภาพถ่ายประกอบหลักฐานครบถ้วนรับเงินเยียวยาไป
0: ใช่ถือข้อมูลตรงกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ข้อมูลที่เราติ๊กว่าของเราอยู่ในเคสไหน
1: ครับ
0: น้ำล้อมโอเคน้ำล้อม 5,000 ถูกต้องไหม
1: ครับ
0: เอาไปดูท้องที่ท้องที่เขาบอกหน่วยท้องถิ่นเขาบอกเอาถูกต้องพื้นที่ตรงนี
1: ้น้ำล้อม
0: เกิน7วันก็เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าไม่ใช่
1: ครับ
0: ไอ้ตรงนี้แค่3วันก็ไม่ได้
1: ครับ
0: เราไม่ต้องไปโกรธใครนะโกรธท้องถิ่นคุณ
1: ครับครับของผมนี่ตอนเข้าไปเนี่ยเขาโอ้ต้องบอกว่าจะต้องชื่นชมนะฮะทางบรรดาเทศบาลเขาก็เอาใจใส่เขามาทุกวัน
0: ของใครของคุณกันลาดสวาย
1: ของลาดสวายฮะเขาบอกเขามาทุกวันเอารถยกสูงเข้าทุกวันนะเอาน้ำมาแจกทุกวันนะฮะแล้วก็เอายาไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้ายารักษาโรคนะฮะมาดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำเอารถยกสูงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนนึงก็ยืนจดเลยนะโซนนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้นะฮะน้ำสูงประมาณไหนเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้แฟร์ระหว่างคนที่เขาเสียหายจริงเวลาไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงอะไรกันอีกครับพี่เพศาน
0: ใช่
1: เพราะมันมีบางหมู่บ้านไงอย่างกรณีคุณนวัฒน์กับท่านนายกอ่ะคุณนวัฒน์ที่โดนเป็นเมตรนายกแห้งสนิทอย่างเงี้ยเวลาไปยื่นใช่ไหมครับเอาบางหลังอาจจะไม่ได้เพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านคุณเอาบางหลังบอกว่าโอ้ผมเมตรนึงเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงดาวเทียมมันต้องจับมาถึงว่าหมู่บ้านเนี่ยมันน้ำท่วม
0: ครับ
1: นี่คุณอิสระบอกว่าจ่ายไปเถอะหลังละ 50,000 เขาจ่ายตามจริงนะสิครับแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เย็นพัดลมเครื่องหลับเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยเราซื้อมาราคาหนึ่งค่าชดเชยเยียวยาเขาคิดเท่าไหร่ฮะพี่เมษาน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: อันนี้มันทีหลังใช่ไหมมันต้องไปทรัพย์สินเสียหาย
1: ทีหลังทีหลังครับ
0: ใช่ไหม
1: ทีหลังฮะนั่นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือของเราเสียหายก็ต้องไปจดเป็นรายละเอียดเลยนะฮะว่าอะไรเสียหายบ้างมีภาพประกอบไหมภาพสีด้วยนะฮะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาครับ
0: มีว่าไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่ามีการจ่ายให้รายแรกแล้วนะรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากไอ้มาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ที่เริ่มเที่ยงคืน1ตุลาคมนี่นะ
0: ใช่ใช่คือมันเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะ
1: ครับ
0: สำหรับผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยและแผ่นดินปรากฏว่าเป็นอุทกภัย
1: ครับ
0: ก็เห็นรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไป2ล้าน
1: กี่เคสกี่ครัวเรือนครับเนี่ย
0: น่าจะเป็นรายแรกเสียชีวิตนะ
1: เสียชีวิต2ล้านครับ
0: 2ล้านบาทต่อรายมีรายงานข่าวว่าจ่ายไปแล้วรายแรกนะเป็นผู้เสียชีวิตประกันภัยพิบัติแห่งชาติจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไปละเป็นคนเชียงใหม่นะเกิดเหตุเกิดที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมดูนะมีการรายงานข่าวเนี่ย เพราะว่าเขา

0: ฝนตกช่วงหลังจากวันที่1ไปแล้วไง
1: ครับ
0: วันนี้ใช่ไหมที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์ทกภัยถึงแนวทางการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนว่าการช่วยเหลือประชาชนจะมีจาก3ส่วนแล้วนะส่วนแรกคือเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่ละจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอำนาจของกทมและอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหากบาดเจ็บขั้นพิการก็ 16,500 บาทค่าจัดงานศพ 35,700 บาทนี่นะแล้วก็ได้รายงานว่าในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ซึ่งเริ่มต้นคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และจะยาวไปถึง1ตุลาคม2570เนี่ยข้อมูลปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายครับซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยภายในวันนี้ก็คือวันที่8เนี้ยตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินจากการคุ้มครองจากไอ้เงินประกันภัยพิบัติ
1: อ๋อนี่แต่ว่าก็ท่านเสียชีวิตสิครับใช่ไหมฮะ
0: เสียชีวิต
1: ครับ2ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: ครับก็มันแบ่งเป็น3ส่วนนี้คือส่วนที่3นะครับประกันภัยพิบัติที่มีผล1ตุลาคม
0: ถ้าน้ำเข้าบ้านก็จริงๆเราจะได้10,000
1: 10,000สูงสุด100,000ใช่ไหมฮะทรัพย์สินเสียหายอะไรด้วยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่า
0: ทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายตามที่ประเมินราคาแต่ไม่เกิน100,000
1: ครับครับแต่ว่าอย่างกรณีแคหะคลองจันล่มเกล้าลาดสวายลำลูกกานะฮะสายไหมหรือว่าหลายๆจังหวัดเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์พอก่อนเพราะว่าประกาศภัยพิบัติฝนมันมาตั้งแต่25-26ยังไม่เข้ากรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: ครับ
1: อาจจะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมี
0: แห้งแล้วมาท่วมอีกรอบ
1: มาท่วมอีกประกาศอีก
0: อ
1: ันนี้เราจะเข้าเกณฑ์ทันที
0: ครับ
1: ครับ
0: ประกันก็มาเลยเที่ยวนี
1: ้ครับครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เวสานะมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานของทางเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกรนะฮะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2170ครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศครับที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริพูนชัยด้วยนะฮะโอนี่ไปลำพูนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปชิวๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะฮะกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตว์เลยนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ครับบริเบิร์ดเนี่ยเพียง 29,99 บาทจากราคาเต็มนะฮะ 21,999 บาทจนถึง15ตุลาคมนี้ครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นะครับ12ราศี จองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลข

0: โทรศัพท์นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 ครับ
1: อ
0: ันนี้ขึ้นเชียงใหม่ไปลำพูนนะฮะแล้วก็ไปทางแม่ริมด้วยนะขึ้นเห็นไปทางม่อนแจ่มด้วยครับม่อนแจ่มที่สวยครับพี่ไพศาลฮะ
1: กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะ
0: ตอนนี้กำลังดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับพี่ไพศาลเพราะว่า1ธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่คือนักท่องเที่ยวยังไปไม่มากฮะ
1: ยังเขียว
0: ยังเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็บรรดารีสอร์ทดอกมงดอกไม้เนี่ยกำลังผลิสวยงามแต่ถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันจะค่อนข้างขัดแย้งกัน
1: มันจะเห็นแต่รถกับคน
0: ถูกต้องฮะกินอาหารก็ต้องไปแย่งกันประมาณนี้ถ้าไปช่วงนี้ประมาณนี้พฤศจิกายนเนี่ยกำลังดีเลยคนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าธันวามกรากุมภาโอ้โหช่วงนั้นคนเยอะจริง
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่เขามีงานที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
0: ถือว่าวันปีนี้เราได้เหรียญมาพอสมควรเลยนะ
1: ซึ่งคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญ
0: ครับ
1: แบ่งเป็น18ทอง13เงิน21ทองแดงส่งผลให้จบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยที่เบิกมาจ่ายนะ
0: ครับ
1: 236,600,000บาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย165,500,000ผู้ฝึกสอน27,500,000สมาคมกีฬา44,500,000เอ้าก็แบ่งเป็นชัดเนี่ย
0: ครับ
1: ว่าจะนักกีฬาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร
0: ่มันจะมีข้อตกลงข้างนอกอีกไงพี่ไพศาล
1: อ๋อแล้วข้างในสมาคมบอกเอ้ยแต่ว่าของนักกีฬาต้องดึงมา
0: ครับ
1: คุณได้คนละแสน
0: มันเป็นเหมือนสัญญาใจอะประมาณนี้ฮะ
1: เออแล้วมาแบ่งให้กับคนอื่นที่เป็นนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันแล้วไม่ได้เหรียญด้วยไง
0: ครับ
1: เขาจะมีการแจกให้ทั่วถึงกันด้วย
0: ครับ
1: ครับทั้งนี้เงินรางวัลจำแนกตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68,800,000สมาคมกรีฑาในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเยอะกว่าสมาคมตะกร้อนะ
0: ตะกร้อเขาเป็นทีมไงฮะ
1: แต่ได้รับเงิน27,750,000บาท
0: ก็นี่เขาเดียวๆอย่างบิลภูริพลเขาคว้าไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินใช่ไหม
1: จำนวนนักกีฬาที่ได้ต่อคนจำนวนคงน่าจะน้อยกว่า
0: น้อยกว่าครับ
1: ตะกร้อเขาเป็นทีมใช่ไหม
0: ก็อย่างทีมชุดก็ต้องมีกี่คนนะพี่ไพศาลตัวจริงก
1: ็ทีมละ3ทีม A ทีม B ทีม C แล้วอยู่
0: ใช่ครับทีม A เนี่ยเอาลง3คนยังมีตัวสำรองอีกฮะ
1: ใช่
0: มั้ยครับทีม B เอามี3คนมีตัวสำรองอีกอ่ะครับ
1: ครับสมาคมกีฬา e-sport ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้23,250,000เคกบอลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเขาออกมาบอกวันหลังไม่ต้องมาญี่ปุ่นเลยนะถ้าอยากจะมาทำคอนเทนต์เลย
0: โอ้
1: ปรากฏว่าผู้ว่าโดนทัวร์ลงเลยนะท
0: ั
1: วร์ญี่ปุ่นลงไม่ใช่ทัวร์ไทย
0: เทคบอลนี่ของเราระดับโลกไปแล้วพี่เพศานใช่ไหมใครจะมาสู้เราได้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กระโดดฟาดชนิดเหมือนตะก้ออย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เอาตะก้อมาตะก้อมาเล่นสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยผลงาน3ทองได้รับรางวัลรวม18,000,000แล้วก็มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1เหรียญทองแดง นะ1เหรียญทองวอลเลย์บอลนะ
0: วอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราได้เหรียญทอง
1: ต่อ1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยใช่มั้ย
0: วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้เหรียญทองครับเราชนะจีนไปส่วนเหรียญทองแดงอันนี้คือในร่ม
1: ฮะหญิง
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้14ล้าน4แสนสมาคมขี่ม้าประเทศไทยผลงานคือ1เหรียญทอง1เหรียญเงินก็ได้รับ13ล้าน5แสนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอันนี้นายกสมาคมก็
0: คุณธนพัฒน์ครับครับครับ
1: 1เหรียญทองแดงครับได้10ล้าน
0: โอ้โห
1: 10ล้าน5แสน
0: ครับ
1: 1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาแบดมินตันนี่1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ได้10ล้าน
0: วิวกุลวุฒิได้ไปไงฮะเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
1: ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบก็2ทอง1เงินนะได้9ล้านสมาคมกีฬากาบัตตี้แห่งประเทศไทย1เหรียญทองแดงได้8ล้าน4แสนอันนี้คือตีจับนี่นะ
0: ตีจับทุกกั้นลมหายใจลึกๆอ่ะพี่เวสาน
1: กาบัดดี้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เด็กๆผมเด็กๆผมเล่นประจำเลย
0: ครับ
1: เสียดายไม่ได้ไปคัดตัวตอนนั้นกีฬายังไม่มาถึงบ้านเรากาบัดดี้เนี่ย
0: ครับ
1: สมาคมกีฬาเทควันโด1ทอง1เงิน3ทองแดงได้6ล้าน7
0: อ๋อนี่คนน้อยฮะ
1: ยกน้ำหนักก็ได้2เงิน2ทองแดงได้4ล้าน5ยูยิสู1 1ทอง2ทองแดงได้4ล้าน5มวยสากลสมัครเล่นได้1ทองเดียวๆเลยน้องโฟกัสใช่ไหม
0: ใช่รถหน้าตายังสะสวยอยู่เลยนะไม่มีม่วงไม่มีคล้ำไม่มีช้ำสักนิดนึงเลยนะครับพี่เบสานโอ้แสดงว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากนะ
1: ได้3ล้าน
0: ครับ
1: เอ้ใช่มวยสากลได้3ล้านแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตได้1เหรียญทองก็ได้3ล้านกีฬาเรือพาย1เงิน2ทองแดงได้3ล้านคาราเต้1เงิน1ทองแดง2ล้าน2แล้วก็เทเบิลเทนนิสได้1เหรียญทองแดงก็ได้ล้าน5
0: ครับ
1: เป้าบินนะครับได้1เหรียญเงินได้ล้าน5วินเซิร์ฟ2ทองแดงได้ล้าน5กอล์ฟได้1เหรียญทองแดงได้ 750,000 กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กีฬาคูลาช1เหรียญทองแดงได้ 750,000 นอกนั้นก็ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่บิวภูริพลบุญสอนได้เพิ่มอีก 800,000
0: ทำลายสถิติฮะ
1: จากผลงานอันยอดเยี่ยมกว่า2เหรียญทอง1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตร
0: ครับ
1: และ200เมตรชาย
0: ครับ
1: นะฮะได้เงินได้เพิ่มเป็นพิเศษอีก 800,000
0: นี่ได้3ต่อเลยนะสำหรับบิวภูริพลนะพี่เบสาร1รางวัลจากเหรียญทองที่เขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงินใช่มั้ย2 MVP ประจำรายการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้บิวก็ได้ไปต้องบินกลับไปรับอีก 25,000 เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ 830,000 นี่ได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าทำผลงานนี้ยอดเยี่ยมทำนายสถิติไป2รายการเนี่ยได้บิ๊ก 800,000 ฮะ
1: เฉพาะบิวคนเดียวเนี่ยรับอัดฉีด5ล้าน8
0: โอ้ย
1: ไม่อันนี้ไม่นับเอกชนนะ
0: ครับ
1: เอกชนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันไปเฉพาะของเขา
0: ครับ
1: อย่างมีไอ้ค่ายสตรีมมิ่งใหญ่บางค่ายที่เขาก็ประกาศอัดฉีด
0: ครับ
1: วอลเลย์บอลชายจะได้2ล้านเพราะปีนี้ทำสถิติได้ดี
0: วอลเลย์บอลชายใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าก็ถือว่า
0: ประทับใจ
1: พัฒนาการน่าชื่นชม
0: ครับบิวภูริพลเนี่ยนะฮะรัฐบาลงบรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเลยนะสถิติวิ่งของเขาเนี่ยนะครับ100เมตรเนี่ยเขาได้ 9.90 วินาทีก็ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมไอ้รอบคัดเลือกเขาได้ 9.95 ใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ 9.91 รอบชิงเหรียญทองได้ 9.9 สูงแสดงว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ200เมตรเขาก็ทำลายสถิติของเขาไปด้วยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาได้รับเต็มๆจุกๆไปเลยอ่ะคนเดียวนะครับ5ล้าน8ฮะ
1: ครับ เนี่ยพิษโพธารามิกมอบ2ล้านเติมพลังลูกยางหนุ่มไทย
0: ครับ
1: ชื่นชมผลงานอันดับ5ศึกเอเชีย2026เอเชียนเกม2026เนี่ยก็มอบเลย2ล้าน
0: ครับ
1: ครับก็คงจะเป็นกำลังใจอ่ะ
0: จริงๆสำคัญครับพี่ไพศาลฮะเนี่ยเงินอัดฉีดเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็จะมีความมุ่งมั่นนะฮะ
1: เพราะว่าไม่ได้เหรียญเนี่ยตามกติกาก็ไม่มีก็ต้องเป็นเอกชนที่มาช่วย
0: สนับสนุนใช่ครับ
1: ช่วยสนับสนุน
0: เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราพัฒนามาตรฐานของกีฬาเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับบางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเล่นกีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับพี่เพศาน อย่างที่เราเห็นเขาออกไปวิ่งซ้อมกันอย่างนี้นะครับบางคนเป็นนักล่าเหรียญรางวัลนะครับพี่เพศานปีนึงเนี่ยสมมุติว่าวิ่งมีกิจกรรมวิ่งทุกสัปดาห์เขาจะเอาโปรแกรมมาดูเลยนะครับพี่เพศานว่าเวลาวิ่งเนี่ยฝีมือดีๆเขาจะไปวิ่งที่ไหนถ้าเราฝีมือประมาณนี้สถิติเราประมาณนี้เราเรียกได้ไหมเงินรางวัลน้อยหน่อยแต่ว่าไปอีกกิจกรรมการแข่งขันหนึ่งเพื่อจะไปคว้าเหรียญรางวัลบางคนเขาทำเป็นอาชีพกันอย่างนี้เลยนะล่าเหรียญรางวัลทั้งปีเงินรางวัลทั้งปีฮะถ้าเรามีฝีมือฟุตบอลตอนนี้เป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยงชนิดที่ว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายวอลเลย์บอลที่เป็นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยทั้งชายและหญิงตอนนี้ก็มีเงินเดือนเงินดาวหลักแสนด้วยนะครับถ้าดาวเด่นมาจริงๆไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะฮะรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับพี่เบสาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเงินรางวัลเนี่ยมันคือขวัญกำลังใจของนักกีฬาโดยแท้เลยแหละครับสังเกตได้จากอะไรฮะบางคนที่มีการประเด็นดราม่า กันนะเล่นทีมชาติทำไมเอาวิญญาณมาเล่นล่ะทำไมไม่เอาแบบสุดกำลังเหมือนเล่นกับสโมสรเนี่ยสโมสรให้เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้ติดธงทีมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยใจแต่เงินรางวัลก็เป็นขวัญของเขาเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
4: M-COT Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์19นาฬิกา30นาทีนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทั่วไทยเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากที่จะพูดคุยกับเราก็ทาง Facebook ได้นะครับ LTM FM 95ตอนนี้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบ่แม่นยโสร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดคนร้อยนะครับก็เข้ามานะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับดีเจบอยดีเจด้งนะครับ
7: ครับผม
6: มาลุยกันต่อเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
7: โอ้ล่าสุดครับมีการเปิดภาพหมาแม่ลูก
6: หมีหมา
7: ใช่หมีหมาแม่ลูก
6: เป็นสายพันธุ์เหรอพี่เป็นลักษณะของเขาเป็นหมีแต่เหมือนหมาก็เลยเรียกหมีหมา
7: น่าจะเห่าได
6: ้ฮะเออ
7: ก็หมีหมาแล้วมันหอน
6: เออ
7: เขาบอกว่านี่ฮะวันนี้คุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะเพชรบุรีเปิดเผยภาพอันสุดแสนน่ารักของหมีหมาแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บนพเนินทุ่งเอ้าพี่บอยเคยไปอ่ะ
6: พเนินทุ่งเหรอพ
7: ี่แล้วก็บอกข้อความในโพสต์บอกว่านานๆเจอกันทีขอยืมเก๊กท่านหน้ากล้องแบบดาราท่านหนึ่งหน่อยนะก็แบบใครนะเอาหมีหมาไปเที่ยวกับดาราใครนะจะดีไหมเนี่ยทั้งนี้คุณมงคลนะบอกว่าหมีหมาแม่ลูก2ชีวิตพากันออกมาเดินอวดโฉมความสมบูรณ์ท่ามกลางแม่ไม้เขียวขจีตรงบริเวณพเนินทุ่งทำเอาเจ้าที่ใจฟูไปตามกัน ถึงจะได้ชื่อว่าหมีหมาแต่เรื่องจริงคือหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอ๋อเขามีชื่อว่าหมีหมาแต่จริงๆแล้วก็คือหมีที่มันตัวเล็กที่สุดในโลกเอาเขาเล็กกว่าหมีโคอาล่าเหร
6: อ
7: หมีโคอาล่านี่ก็ตัวเล็กกันนะ
6: ก็ดูนี่มันจิ๋วเดียวอะ
7: โดมมันก็โตนะหมีโคอาล่าน่าจะเล็กกว่านี้นะ
6: หมีโคอาล่าถ้านั้นเขาเล็กกว่านี
7: ้เออนี่แหละฮะก็เป็นหมีเขาบอกว่ามันเป็นหมีตัวเล็กที่สุดในโลกปีนต้นไม้เก่งเป็นที่หนึ่งชอบกินผลไม้หรือแมลงเป็นที่สุดการที่พบหมีแม่ลูกหมีหมาแม่ลูกมาเดินเล่นแบบนี้ถือเป็นเครื่องสะท้อนสำคัญเลยครับว่าพื้นป่ามรดกเล่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยมากพอที่สัตว์จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆของพวกมันได้ถือเป็นความสำคัญความสำเร็จในการทำงานของเจ้าที่และการร่วมมือกับอนุรักษ์ของพวกเราทุกคนโอ้โหสุดยอดฮะสำหรับข้อปฏิบัติเมื่อเจอหมีหมาในป่าธรรมชาติ1ทำยังไงไม่ส่งเสียงร้องโดยเอาไปส่งเสียงร้องเป็นชนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะ
6: เจอต้องปิดปาก
7: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบชนิดบางลิงข้างไม่ได้นะ
6: ปัว
7: เพราะว่าน้องหมีหมาอาจตกใจและกลายเป็นความดุร้ายได
6: ้
7: ต้องเว้นระยะห่างชื่นชมความน่ารักและถ่ายภาพอยู่ห่างๆห้ามให้อาหารเด็ดขาดปล่อยให้น้องๆหาอาหารตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเปลี่ยนขับรถช้าๆเมื่อผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะป่าคือบ้านของเขาเราคือผู้ไปเยือนเพื่อให้สองแม่ลูกและพ้องเพื่อนสัตว์ป่าได้อยู่คู่แก่งป่ากระจานไปนานๆไ
6: ม
7: ่น่ารักนะคุณผู้ฟังไอ้ตัวพ่อไปไหนอ่ะสงสัยที่จะอนุภรรยาไหมหรือยังไง
6: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ9
6: น่ารักดีนะในป่านะไปเจออย่างนี้นะนะครับส่วนนี้ทัพนักกีฬานะครับทีมชาติไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญกลับมานะครับวันนี้ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยให้นักกีฬารอนานไปคว้าเหรียญมาเหรอจ่ายเงินโอนเงินกันสดๆในงานไปเลย
7: โอ้โห
6: คือมอบป้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะมือถือนี่เงินเด้งเข้าปั๊บไม่ใช่มาให้แต่ป้ายนะ
7: ครับ
6: นี่ฮะเจ้าบิวภูริพลบุญสอนนักวิ่ง
7: เด้งเท่าไหร่เด้งเท่าไหร
6: ่5,800,000 บาท
7: ไอ้เหี้ย
6: นะครับจากผลงาน2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินแล้วก็รางวัล MVP อีก800,000 5,800,000เจ้าบิวเนี่ยโชว์หน้าจอโทรศัพท์เลยฮะนี่ว่าเงินเข้าจริงครับ
7: โอ้โหหายเหนื่อย
6: เออเขารับป้ายปุ๊บนี่ได้นี่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลนะเหรียญทองแดงก
7: ็
6: 5,500,000แล้วก็รวมเงินทั้งทีมนะครับโหทั้งทีมเนี่ยก็คือเขาหลายคนนะแล้วโค้ชด้วยนะรู้สึกเป็นทั้งหมด14 ล้านกว่านะ4 ล้านกว่าก็ไปแบ่งกันนะนะครับก็ไปแบ่งกันในทีมกันนี่แหละนะฮะวันนี้ก็ชื่นมื่นนะครับแต่ละสมาค
7: ม
6: ผลงานของทัพนักกีฬาไทยตั้ง18 เหรียญทองเหรียญละ2 ล้านนะ13 เหรียญเงินนี่1 ล้าน21 เหรียญทองแดงอีก500,000นะครับแล้วก็ยังไม่รวมเงินของโค้ชนะครับที่ปั้นนักกีฬาจนประสบความสำเร็จด้วยยินดีด้วยนะครับวันนี
7: ้
6: ก็ทางกองทุนการกีฬาใช้งบไปทั้งสิ้นนะฮะ236,600,000 บาท
7: เมื่อจำเป็นต้องใช้นะ
6: เป็นเงินของนักกีฬา165 ล้านแล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก27 ล้านแล้วก็ให้สมาคมอีก44 ล้าน
7: ครับ
6: ผมนะฮะทุกคนทุ่มเทบางคนทุ่มเทมาทั้งชีวิตนะ4 ปีครั้งนะใครที่พลาดหวังไปก็ถ้ายังมีเรี่ยวแรง4ปีหน้าเอาใจช่วยนะครับ
7: นี่แหละพี่นะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้พี่จะเริ่มวิ่งแหละ
6: ไม่ทันแล้วพี
7: ่4ปีพี่จะไปโอลิมปิก
6: มีเพราะวิ่งแต่13
7: จริงป่ะ
6: เออ
7: วิ่งไม่น่าเรียนหนังสือตอนเด็กๆตื่นมาแล้ววิ่งแล้วดีกว่าวิ่งทั้งวันดีไหมตื่นก็วิ่งนอนก็วิ่งคือวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
6: ว
7: ิ
6: ่งวิ่งเรียนก็สะนอไป
7: แล้วก็รับ5 ล้านอย่างวิวใช่ไหม
6: ต้องมีทั้งพรแสวงกับพรสวรรค
7: ์เออแล้วมีลูกบ้าคุณผู้ฟังฮะจะเอาให้ได้ก็เอาให้ได
6: ้ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ8
6: แต่ว่าเงินนี่มันก็มีผลเนาะต่อเด็กๆทุกวันนี้ถ้าเห็นน่ะใช่ไหมตอนยุคเรายังไม่มีอ
7: ่
6: ะไม่มีคนที่แบบได้รางวัลให้เราเห็นงี้ไง
7: ไปเล่าให้ลูกฟังดิ
6: ได้
7: พ่อหนูไม่เต้นแล้ว ป้าป้าหนูจะวิ่งได้ไหมป้าป้าหนูจะวิ่งหนูไม่เต้นแล้ว
9: ไอ้ขายาวอยู่แล้วได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยว
7: ใช่ไหมใช่ไหม
9: ครับผม
7: เออนั่นแหละฮะเอาวันนี้คุณสุรพลพรชัยศรีนะฮะอายุ46ปีชาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมไปติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งพร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไงคุณสุพลเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่กำลังขายไส้กรอกอีสานบริเวณ3แยกทางเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หมู่3ตำบลสิงปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาที่ร้านก่อนชี้หน้าชี้แล้วก็ต่อยเขาที่ใบหน้า2ครั้งตนก็เลยสวนกลับนะหลังจากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต่อยอีกเข้ามารุมก่อนที่มีคนเข้ามาแยกคาดว่าสาเหตุมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยส่งข้อความผ่านทางไลน์กลุ่มข่าวสารบ้านคนกลางข่าวสารบ้านควนกลางหลังจากที่วัวผู้ใหญ่บ้านไปกินต้นปาล์มในสวนปาล์มได้รับความเสียหายนับ10ต้นนี่มีภาพด้วยวัวผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ไปแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยที่เขาพนมแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายหลังผ่านไปเกือบ1เดือนจึงมาติดตามเรื่องทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่นานนี่แหละฮะโอ้วัวไปกินต้นปาล์มแล้วก็เลยโพสต์ในกลุ่มแถวหมู่บ้านสุดท้ายเจ้าของวัวคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่พอใจกวิดแทนวัวเลย
9: ครับผม
10: มหานครรอบทิศอันดับ7
9: ที่นนทบุรีนะครับเกลี้ยกล่อมมา2ชั่วโมงน
7: ะ
9: สุดท้ายยอมวางปืนแล้วพี
7: ่
9: เกือบเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นอีกแล้วนะครับตั้งแต่ตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจนะนำโดยท่านผู้การสืบสวนภูธรภาค1นะครับก็ลงพื้นที่ไปนำกำลังไปเจรจากับผู้ต้องหานะครับโดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องหามีปืนด้วยมีปืนด้วยนะฮะก็ในที่สุดนะครับเกลี้ยกล่อมอยู่2ชั่วโมงนะยอมวางปืนแล้วครับไม่มีเหตุร้ายใดๆที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นทางสื่อออนไลน์หลายสื่อนะเขาก็พาดหัวว่าเป็นแบบขาวดวนเจอหนุ่มคลั่งถืออาวุธปืนอีกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะจะได้ทราบกันว่าไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นนะครับผู้ต้องหานี่ยอมวางปืนละเห็นบอกว่าไปถือปืนอยู่แถวหน้าคอนโดนะซึ่งตอนเย็นคนก็จะเริ่มกลับไงแถวไซม้านะครับไซม้านนทบุรีฮะ
10: มหานครรอบทิศอันดับ6
7: อันดับ6ไปรัสเซียกันหน่อยฮะวันนี้มีรายงานจากกรุงมอสโกของรัสเซียว่าสำนักงานกำกับดูแลโรคติดต่อเชื้อแห่งชาติรัสเซีย ออกรายงานว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกาฬโรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงวัย28ปีซึ่งเป็นเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยกาฬโรคและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อ2ตุลาคมในวันที่เกิดเหตุไอ้เจ้าปรอดเชื้อแตกเนี่ยคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยฮะก็ยกมันเป็นชื่อนะไอ้นัสโปเตฟนัสซอยเนี่ยมันเป็นชื่อของศูนย์เชื้อแห่งชาติของรัสเซียเขาเนี่ยก็มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงขณะที่ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคประมาณสัก200คนก็ให้กลับบ้านแล้วถือว่าปลอดภัยสำหรับลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อหรือโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมที่ทำให้เจ้าที่หญิงเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้วย ขณะองค์กรอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังฮะก็ออกแถลงการระบุว่าจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อโรคที่มีการตรวจหาและสาเหตุของการเสียชีวิตก็เดี๋ยววันเสาร์พี่บอยจะสัมภาษณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเรื่องนี้แหละเออว่าเชื้อการโรคว่ามันอะไรยังไงต
9: ้
7: องคุยกันนิดนึง
9: เยี่ยมไปเลย
11: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
12: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
13: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
14: เคยไหมแค่ลุกก็
15: โอ้ย
14: แค่นั่งก็
15: โอ้ย
14: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
17: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
18: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
9: เอาวันนี้ไหมแม
7: ่
9: แม่แจ้งความจับลูกแท้ๆแล้วนะครับหลังจากที่ให้แม่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะแล้วก็จ้างกู้ภัยมาอุ้มนะครับ
7: อ
9: ุ้มนะไปขังอีกต่างหากแม่พัดวันนี้นะครับก็ไปที่สน.วังทองหลางนะครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะลูกชายแท้ๆลูกในไส้จ้างวานกู้ภัยมาอุ้มตัวแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเห็นเป็นห้องกรงเป็นเตียงเหล็กนะลักษณะเหมือนมีลุ่มมัวลวดหนาเหมือนเรือนจำนะครับก็วันนี้คุณแม่นะครับบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเลยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะถึงจะเป็นลูกหรือใครก็ตามนะครับแม้ว่าตนเองจะมีความรู้สึกสงสารลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้บทเรียนเขา
7: ครับ
9: นะครับก็โดยเมื่อได้พบลูกหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายนะก็บอกว่าไม่ทราบสภาพความเป็นอยู่ว่าแม่จะต้องไปลำบากขนาดนี้นะ แต่เชื่อไหมว่าวันนั้นที่ไปออกรายการคู่กันที่เขาก้มลงไปกราบแม่พี่บอย
7: ครับ
9: พอจบรายการเนี่ยเดินเข้าลิฟต์ไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยเออก็แปลกนะครับลูกก็ไม่ได้แบบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างนี้เลยนะจนถึงที่มาออกรายการวันนี้วันหนึ่งนะฮะเออนะครับขณะที่พี่เอกนะครับเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับก็บอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการอุ้มกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายผู้จ้างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ดูแลนะครับนะก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะกับทุกคนนะครับ
19: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: คุณผู้ฟังฮะอันดับ4มาดูเรื่องของความเสียหายของนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสักแก้วหลังน้ำท่วมใหญ่วันนี้คุณกฤษดาพลสิทธิ์ฮะเกษตรกรจังหวัดสักแก้วก็เปิดเผยสถานการณ์ผลกระทบด้านน้ำท่วมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย9อำเภอ57ตำบลมีเกษตรกรเสียหายรวม 16,197 รายพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหายพุ่งสูงถึง 240,000 กว่าไร่ครอบคลุมทั้งนาข้าวพืชผักพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนไม้ผลและไม้ยืนต้นเช่นลำไยทุเรียนไผ่ปาล์มน้ำมันแล้วก็กระท้อนที่เอ่ยมาบ้านพี่มีกระท้
9: อ
7: นบ้านพี่มีเงาะบ้านพี่มีมะม่วง
9: โอ้โห
7: บ้านพี่มีกล้วย
9: นี่
7: บ้านพี่
9: นี่ปลูกหรือซื้อมาฮะ
7: ละมุด
9: อ๋อ
7: บ้านพี่มีมะยงชิดบ้านพี่มีขนุน
9: โอ้โห
7: เจ็ดอย่างด้วย
9: นี่คืออะไรจะบอกว่าต้องได้เหมือนกันไหม
7: ไม่น้ำไม่ท่วมปลูกไว้ยังไม่ออกลูกเลยที่พูดเนี่ยต้นเบลอเลย
9: ไปซื้อมาน
7: ั่นน่ะสิ
9: ครับผม
7: นี่แหละฮะเบื้องต้นทางจังหวัดก็ประกาศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอ55ตำบล4เทศบาลก็คาดการความเสียหายเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังมีการปรับปรุงตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้งนะฮะก็หนักสุดเลยคือที่อำเภออรัญญประเทศตรงนั้นเนี่ยคาดว่าประมาณสัก 80,000 กว่าไร่แล้วก็ที่อำเภอเขาชะกัน 3,000 กว่าไร่ขออภัยเขาชะกันประมาณสัก 51,000 กว่าไร่อำเภอเมืองสระแก้วประมาณสัก 34,000 กว่าไร่วางน้ำเย็นก็แถวๆประมาณสัก 20,000 กว่าไร่โคกสูงก็เยอะโคกสูงก็เยอะคลองหวาดก็เยอะนี่นะฮะก็ถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะน้ำท่วมใหญ
9: ่ครับผม
19: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: วันนี้นะครับไหนขอดูอีกทีเพื่อความแน่นแน่เพื่อความชัวร์ว่าข้อมูลไม่ผิดนะไม่คิดไปไหนละเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ฟังนะครับไม่ผิดนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปนะของคุณมิตรชัยบัญชาก
7: ี่ปีแล้วว่า
9: โอ้ก็ท่านเสียชีวิตปี13นะพี
7: ่
9: ปีนี้69นะ
7: 1399
9: ก็56ปีแล้วพี
7: ่
9: นะฮะพระเอกขวัญใจตลอดกาลขวัญใจมหาชนนะครับของหลายคนใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่พิษณุโลกที่พัทยาเขาก็มีงานนะพัทยาเนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายทำแล้วก็คุณมิตรเนี่ยตกจากเฮลิคอปเตอร์นะครับก็วันนี้นะครับจัดกิจกรรมรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาจัดงานแบบย้อนยุ
7: ค
9: นี่ย้อนยุคแบบมนรักลูกทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานวันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบรุ่นพ่อแม่ๆนะฮะที่ชื่นชอบคุณมิตรชัยบัญชาแล้วก็อยากจะแต่งตัวย้อนยุคเป็นแนวแบบมนรักลูกทุ่งพี่คล้าวกับน้องทองกวาวจูงกันมาเที่ยวงานนะครับก็ทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาเนี่ยเขาก็จัดงานนี้ขึ้นนะครับผ่านทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะฮะจัดขึ้นมาเขาบอกว่าจัดแบบนี้มา7ปีแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปีนี้อาจจะไม่ทันนะปีหน้าก็ลองติดตามข่าวสารนะว่าเนี่ยถ้า8ตุลาคมเนี่ยวันที่ครบรอบเนี่ยนะก็จะได้มีโอกาสเผื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้ไปร่วมงานนะเพราะบรรยากาศในงานมันก็เป็นคงเป็นเหมือนงานวัดงานย้อนยุคอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ได้สนุกสนานกันไปอีกแบบนึงนะครับ
19: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: วันนี้ CIB เขาไปจับผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็สั่งการให้ลูกน้องท่านไปจับกลุ่มตัวนายสุไฮมีอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดโอ้โหข้อหานะก็เรื่องของยาบ้านี่แหละครับก็

0: Z 1กระบอกปืนขนาด9มม5จำนวน52นัดกระสุนนะ52นัดแล้วก็ยาบ้า426เม็ดจับที่บริเวณห้องน้ำในปั๊มแห่ง1ที่ปัตตานีนี่ดูสภาพสืบเนื่องจากปส.เขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือผ่านระบบพัสดุคือขนส่งมายังกทม.เพื่อใช้เป็นจุดพักยาก่อนส่งต่อไปทางใต้ก็มีลูกค้าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้จากการสืบสวนนายมูฮัมหมัดซารีฟเป็นผู้รับพัสดุยาเสพติดแล้วนำไปไว้ที่พักแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงอ้าวบ้านดง
1: อ
0: ้าวสวนหลวงเลยก็เลยขยายผลไปกระทั่งไปเจอตัวนายชัยนันท์ชวนขออภัยนายชัยยันกับนางสาวสุภรักษ์นำมาด้วยกันมารับขับรถกระบะมารับยาตามจุดนัดเจ้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกลุ่มไว้ได้แล้วก็ขยายผลจากนายชัยยันให้การว่ารับจ้างให้มารับยาเสพติดเพื่อนำไปส่งต่อยังพื้นที่ภาคใต้และกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยขยายผลนี่แหละฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: อันดับ1ก็อัปเดตฟ้าฝนกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นรายวันเลยแล้วกันเพราะว่าตอน 5:00 น.ที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนฉบับที่4นะครับก็วันพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังนะฮะนี่เลยนะครับเอาที่อีสานก่อนเลยนะนี่พี่แฟนคลับเราอ่ะนะครับพี่ปุญญวัฒน์อ่ะนะครับจากอุบลใช่ไหมทุกวันเลยใช่ไหมอยู่อุบลนะพี่เนาะเตรียมตัวรับมือนะครับพี่นาก็อยู่บนนะวันพรุ่งนี้9ตุลาคมจะมีฝนหนักนะครับในภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อีสานเนี่ยเขาระบุเลยนะครับตอนนี้กรมอุตุเขาแบบว่าแอดวานซ์เขาพัฒนาละอีสานเนี่ยมีที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอันนี้จะมีฝนหนักนะครับภาคตะวันออกมี2จังหวัดในวันพรุ่งนี้นะฮะจันทบุรีกับตราดภาคใต้เนี่ยจะลงไปแค่เพชรบุรีประจวบแล้วก็สุราษฎร์รวมไปถึงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับฝั่งอ่าวไทยนะพรุ่งนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าวันที่10เนี่ยเยอะเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแล้วกันเนาะคร่าวๆก็วันที่10เนี่ยจะมีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็หลายพื้นที่ในภาคกลางด้วยนะครับจะมีฝนตกหนักเผื่อวันเสาร์อาทิตย์นะครับใครจะไปไหนยาวต่อเนื่องไปถ้าคนกรุงเทพเนี่ยก็10-11นะครับน่าจะเจอฝนน่าจะเจอฝนนะฮะนะก็เอาเป็นว่าเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ก็จังหวัดที่ผมเอ่ยไปตอนแรกก็เตรียมตัวนะครับรับมือกันพี่เนเน่สวัสดีนะครับแหมชื่อเหมือนนักร้องเลยลุงจรูนสวัสดีนะครับนะฮะพี่สุนิสานะครับคุณวันนี้นะพี่สุรเดชบอกว่าเราวิ่งเราวิ่งล่างวิ่งบนยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
3: ได้อะไร
1: เล่าข่าวอะไรกันไปได้อะไรขนาดนี้
3: นักกีฬาเนี่ย
1: อ๋อเราวิ่งอ๋อเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกจะไปวิ่งนี่คือวิ่งอย่างนี้เปล่า
3: ไม่น้องพี่เป็นความคิดซับซ้อนวิ่งออกกำลังกายจริงจริง
1: ไม่ได้วิ่ง1วิ่ง2วิ่ง7พี่สุรเดชเขาไวกว่าเราเขาบอกว่าเขาวิ่งล่างวิ่งบนเลย
3: ไม่เข้าเลยใช่ไหม
1: นะครับพรุ่งนี้นะครับมาฟังข่าวแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆ สไตล์ดีเจบอยดีเจด้งกันใหม่นะครับ1ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อยาวๆไป
3: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิษพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสลิดและวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกา

0: และสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวมทูโทน
9: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเท็กซ์สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
8: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
9: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร L

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้แหมเป็นเพลงที่รู้สึกมันหวานเนาะมันแอบหวานหวานอยู่เหมือนกันนะคะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้จากตั๊กแตนชลดาค่ะขอโทษที่ทำให้รอจากป๊อปปี้นะคะและรอทำอย่างนั้นกับเธอจากเอิร์นเดอะสตาร์นั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเปิดวิทยุฟังไปพลางๆหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม SMS กันด้วย4689400ค่ะช่องทางนี้เพิ่มเติมเพลงที่คุณชอบนะคะอยากจะเชียร์ศิลปินคนโปรดทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังนะวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเลยรถไฟเนี่ยนะคะสวัสดีพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะพี่วิจิตรสวนโรจน์ค่ะพี่ปัดเมืองกรุงพี่รมิดาพี่สันทัศน์พี่ปุญญวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังมีพี่ตรินกิจนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเย้ดีใจจังเลยฝนไปสักทีเถอะนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวสักทีเถอะนะคะหนาวจริงไหมอีกนะคะต้องมานั่งลุ้นกันอีกพี่เสาคำเจ้านะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีนะคะพี่ละไอจันสุมาพี่จินดาเหล่าชัยคุณยายพอเพียงนะคะบอกว่านอนแล้วจ้ะพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้าค่ะนะคะอ่ะไปนอนนะคะขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะคุณยายพอเพียงนะพี่จินดาเหล่าชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปัดเมืองกรุงอทักทายกันแล้วพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะลูกแชมป์สีสุขนะคะพี่อินแทนจันทราชด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์ก็แซวมาเขาบอกรถไฟถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังถึงกระฉังไม่ถึงกระฉังโอ้นี่บอกไวเลยนะพี่บอกไวบอกอายุเลยเนี่ยคนที่พูดคำนี้เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เด็กเส้นเส้นสดด้วยนะคะมีพี่ปูรัตนพันธ์นะคะมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะนะคะเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะหมดหรือยังนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกแล้วนะพี่เป๊กสมบูรณ์พี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาพี่สายชนจรัสกูลพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักพี่ดาวประสุขครับผมพี่สมยศแก้วเป่งยายอ้อสามยานคุณแม่เกลคนสวยด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงเดี๋ยวแถมให้เลย2เพลงหลังจากจบ2เพลงนี้จะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะให้เวลาถึง2เพลงเลยนะคุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกันได้นะคะโทรมาจองสายหน้าใหม่กันได้กับแป้งโกะคนสวยค่ะ

0: สองเพลงค่ะโนบราโนรานะคะจากพี่วิวกัลยาณีและโนราพลัดถิ่นจากพี่เนตราเชนและพี่กล้วยสแตมค่ะคุณผู้ฟังนี่สองโนราเลยเห็นไหมล่ะอ่ะคุณผู้ฟังขาหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยนะกับแป้งโกะคนสวยนะคะ022481366ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคุณผู้ฟังนะนะคะหรือว่าใครอยากที่จะจองไว้เผื่อชั่วโมงหน้านะคะก็โทรมาจองกันได้วันนี้สายหลังไมค์นี่ค่อนข้างบางเบามีแต่คนโทรมาหลังไมค์แต่ไม่มีใครอยากคุยหน้าไมค์เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงนะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: มีนาค่ะ
0: พี่มีนาเหรอคะ
2: ไม่จ้ะวีนาโบเวน
0: พี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ตอนนั้นจะนอนแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
2: พัทลุงค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่พัทลุงใช่ไหมคะที่พัทลุงฝนตกไหมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
0: แล้วปกติตกเหรอคะหรือยังไงตกบ่อยไหมที่พัทลุงเนี่ย
2: เมื่อวานตกวันนี้ไม่ตกตกมั่งไม่ตกมั่ง
0: ตกมั่งไม่ตกมั่งเห็นบอกว่าภาคใต้นี่คือเป็นภาคที่ฝนตกตลอดทั้งปีหรอใช่ไหมพี่วินา
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอือแล้วน้ำท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะถ้าถึงช่วงที่ว่าน้ำท่วม
0: แต่ช่วงนี้ไม่ได้ท่วมใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะพี่วินาวันนี
2: ้ทำค่ะวันนี้ถูพื้นแล้ว
0: ทำอะไรนะคะ
2: ถูพื้นบ้าน
0: อ๋อถูพื้นบ้านงานบ้านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อได้ทำงานแล้วเนาะวันนี้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: บุตรกระบาของเมนตัน
0: ได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกใจที่เป็นแฟนรายการของน้องจินดาแล้วก็พี่เด็ดพี่เจแล้วก็พี่เด็ดน้องหลังไม่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะพี่วินาขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: จือบอกค่ะเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะคะเป็นเวอร์ชันของพี่ดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองนะคะเป็นจือบอแบบมันๆโจ๊ะๆนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแคนนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะคะจัดเมื่อวันที่21ธันวาคม2568ณลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็กู้ได้ค่ะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ยำยำจีโนโมโตะ
8: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโทรมาจองกันเยอะๆนะวันนี้ไม่ค่อยมีสายหน้าไมค์มีแต่สายหลังไมค์เพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะโทรมาจองกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์เดี๋ยวน้องแป๊กกบจะติดต่อกลับไปนะคะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เป็นเพลงที่มีคนขอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยก็เลยจัดเพลงนี้ให้เลยก็แล้วกันค่ะเป็นเพลงที่กระแสแรงมากเลยนะตอนนี้จากน้าแอดคาราบาวฟิชเชอริงกับพี่ปานธนพรเพลงอะไรคุณผู้ฟังรู้หรือยังเน่ๆนายแน่มาก

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสว.มากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าทำกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าทำไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสว.มากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการบึงคูบอนกลับมาแล้วทางมหาดไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติติงไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิม ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต๊อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง3ล้าน2แสนบาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: วิสัชนา
8: ใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
10: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
11: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 โทน
12: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
11: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
11: สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95โดยทรายสวนสี
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะพิมดามหานครนะคะสายบ้างพิมดาบ้างอะไรบ้างสลับกันไปมานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่พิมครับ
4: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยใครคะเนี่ย
5: อ๋อผมโทรจากแก้วพิษณุโลกครับ
4: แก้วใช่ไหมคะ
5: ครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับ
4: อ๋ออยู่พิษณุโลกเหรอคะ
5: ครับ
4: ทำอะไรอยู่ตอนนี
5: ้ขายลอตเตอรี่แล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
4: อ๋อลอตเตอรี่นี่เขาขายกันวันไหนบ้างอะคะพี่แก้ว
5: ก็ขายทุกวันจนวันออกวันสุดท้ายก่อน2โมงเย็นครับ
4: อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าออกแล้วปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นขายต่อเลยไหมหรือว่าเว้นไปกี่วัน

0: ัน
1: ต้องไปเอาลอตเตอรี่ชุดใหม่มาก่อนครับ
0: เว้นประมาณกี่วัน
1: วันนึงครับวันนึงถึง2วัน
0: เอาเว้นวัน2วันแล้วก็ขายต่อเลยใช่มั้ยคะ
1: ครับ
0: อ๋อดีจังเลยเนาะแล้วขายกี่วันถึงจะหมดครับประมาณกี่วัน
1: ก็13ถึง14วันแล้วครับ
0: อ้าวก็ขายจนถึงเกือบจะลอตเตอรี่ออกเลยเนาะ
1: ครับ
0: อืมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แก้ว
1: สาวบางกลวยครับของคุณออนอรดีครับ
0: ได้เลยคิดถึงสาวบางกลวยอยู่หรือเปล่า
1: ไม่ครับพอดีฟังเพลงนี้แล้วชอบครับชอบคุณออนเขาร้องเขาเสียงหวานดีเนาะ
0: ใช่นะก็จะเป็นเพลงที่กลับมาดังด้วยเนาะใช่ไหมเพลงนี้
1: ใช่เป็นไวรัลใน TikTok
0: นะ
1: TikTok ด้วย
0: นี่เห็นไหม
1: ผมต้องเรียกพี่ว่าพี่แล้วแหละ
0: เหรอได้ได้
1: เพราะผมน่าจะเด็กกว่าพี่อ่ะเพราะผมเกิด 3-4 ไง
0: อ๋อได้เลยน้องแก้ว
1: คร
0: ับ นะอยากฟังเพลงสาวบางกวยนะมอบให้ใครไหมคะ
1: ครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟนเพลง95แล้วครับ
0: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพี่พิมดานะคะ
1: ได้ครับว่ามาเลยครับ
0: ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: น้ำจิ้มเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาใหม่ขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยาระอาห่า
1: และไอ้ไอยาระอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาระอาห่า
1: ไอยาระอาห่าน
0: ี่สุดยอดเลย
1: ขอบคุณคร
0: ับขอบคุณมากมากเลยน้องแก้วถามหน่อยสิน้ำท่วมไหมอ่ะพิษณุโลก
1: ได้ครับ
0: พิษณุโลกเป็นยังไงน้ำท่วมไหมคะตอนนี
1: ้ก็ไม่มีนะครับป
0: ี
1: นี้พิษณุโลกไม่มีครับ
0: ดีจังเลย
1: แต่ก็โดนบ้างบางอำเภอนะ
0: นะ
1: แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่
0: ก็มีบ้าง
1: อำเภอนครไทยเบอร์ชาติการโดนบ้างครับ
0: แต่ว่าที่ตรงที่น้องแก้วอยู่นี่คือไม่โดนเนาะ
1: ไม่โดนครับ
0: ขอให้ไม่มีท่วมนะปีนี้นะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องแก้ว
1: ครับอยากให้เข้าหน้าหนาวแย่แล้วนะพี่
0: เนาะอยากหนาวเหมือนกันเนี่ยจะได้หนาวกันไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยปีนี้
1: เดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยนะพี่บรรยากาศเปลี่ยนไปนะพี่พิมพ์เชื่อไหม
0: ค่ะใช่ใช่
1: เพราะว่ามันเกิดภาวะเรือนกระจกด้วยผมว่านะ
0: ใช่จริงๆเนาะโลกมันเปลี่ยนไป
1: ตอนสมัยผมเรียนมันก็เริ่มร้อนแล้วนะสมัยผมเรียนม2ม3ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วน
0: ะ
1: ภาวะเรือนกระจกอ่ะผมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะ
0: ใช่แล้วก็ค่อยๆร้อนมาเรื่อยๆเลยเนาะน้องแก้วเนาะ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ป่ามันถูกทำลายด้วยพี
0: ่เออใช่ไหม
1: มันตัดกันหมดไงมันก็เลยเหมือนกับฝนก็เลยตกไม่ตรงฤดูหนาวก็มาไม่ตรงเวลาซะละเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดแล้วอากาศนะพี
0: ่เออเนี่ยน้องแก้วนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยนะแล้วก็แบบรู้ความรู้รอบตัวเยอะด้วยแล้วก็วิเคราะห์เก่งมากๆเลยอ่ะนะตอนนั้น
1: สมัยเรียนอยู่เคยไปประกวดสังคมไงพี
0: ่ราคาเดี๋ยวขอโทษนะน้องแก้วตอนนั้นที่น้องแก้วไปเรียนอยู่อ่ะคือน้องแก้วเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาหรือยังคะ
1: ครับเป็นแล้วครับเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วครับ
0: อ้าวหรอคะแล้วเวลาเรียนก็คือเรียนอักษรเบลอย่าง
1: เ
0: งี้ยเหรอ
1: เรียนอักษรเบลครับ
0: โอ้โหแล้วแปลว่าอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยอะสิใช่ไหม
1: ก็อ่านเยอะครับเพราะเรียนสังคมเยอะตอนนั้นไปประกวดด้วย
0: โอ้โหเก่งมากเลยอะเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้น้องแก้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเอาล่ะโอ้ยเป็นผู้พิการทางสายตาที่เก่งอีกหนึ่งคนเลยเนาะขยันด้วยขยันตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือด้วยนะคะก็ขอให้น้องแก้วประสบความสำเร็จเนาะไม่ว่าจะคิดหวังอยากจะทำอะไรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยนะคะเอาล่ะน้องแก้วก็ขอสาวเมืองกรวยมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพาเรทชุดนี้มีสาวอะไรบ้าง

0: 4สาวด้วยกันนะคะมีสาวที่ไหนบ้างมีสาวบ้านแพนค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ้านแพนนี่ไหนใช่อยุธยาปะนะน่าจะใช่นะคะแล้วก็สาวสันกำแพงค่ะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะสาวบางกรวยจากน้องออนอรดีค่ะและสาวเมืองกาญจากพี่ดวงตาคงทองนะคะมาด้วยกัน4สาว4จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตก็ต้องขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยราอาหาร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยราอาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาม
0: าแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติกเกอร์ตัวเดียวพอแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเพราะว่ารถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์กันก่อนนะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยค่ะพี่ดอนเดี๋ยวก็พี่สายยันไม่ใช่เดี๋ยวก็อันนี้ชื่อศิลปินชื่อเพลงนะไม่ใช่เอาใหม่สิเริ่มใหม่หลังไมค์พี่กู๊ดชลบุรีพี่หงาชุมพรพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่อนันต์โคราชพี่ฉันทนารังสิตพี่วอนจังหวัดกลางพี่อริศกระบี่พี่ไพศาลศรีสะเกษพี่การสมุทรปราการพี่วันวิสาสุโขทัยพี่สุนาจังหวัดเลยลุง935แท็กซี่พี่แมนลำปางและพี่พลอยอุบลนะคะก็มากันเพียบเลยเหมือนกันนะหลังใหม่นะตอนชั่วโมงแรกมันจะบางเบาแต่ว่าไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมากันเพียบนะคะคือเขาอยากขอเพลงหลังใหม่เขาไม่ได้แบบว่าอยากคุยหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางFacebook Live นะคะพี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ชัยโอท่าสะอ้านนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่น้องบอมจอมซ่าน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทศพลด้วยนะคะพี่สุภาพค่ะพี่ชุติยาด้วยนะคะบอกว่าทำไมโหลดแอปของ FM 95ไม่ได้ปกติใช้งานได้นะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าดูสัญญาณเน็ตไหมพี่ชุติยาลองดูไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตอะไรก็แล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องโทรศัพท์ก็แล้วยังใช้ไม่ได้แปลว่าแอปมีปัญหาอาจจะต้องใช้เวลารอนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีน้องกัญญารัตน์นะคะกวางน้อยไม่หลับไม่นอนนะเราเนี่ยนะออกเวรแล้วก็ยังมานั่งทำรายการมานั่งดูรายการอีกนะคะน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะพี่เขยต่างบ้านสะใภ้ต่างเมืองนะคะบอกว่าคงไม่มีสาวชัยภูมิไม่มีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรภกากุลนะคะพี่หนีดูกูสนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเป็นอะไรหรอเขาเป็นอะไรกันอ๋อเขาแซวกันอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็พี่อุดรนะคะหมดหรือยังน้องบอมจอมซ่านะคะพี่หนูเพียรนะพี่ชอชัยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ทศพลพี่เล็กเซาะกราวนะคะพี่สำรวยก้าวซับจากสุราษฎร์ธานีพี่สุธีราพรมสีแก้วด้วยนะคะดูซิหมดหรือยังน้องเบลเบดนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่สำรวยทักทายแล้วเรียบร้อยเนาะโอ้น่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะทางนี้เป็นยังไงคะทางนี้นะคะมีบ้าน TikTok ด้วยนะคะก็มีหลายๆบ้านเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องบายน้องหนีด้วยทำไมมันชื่อซ้ำล่ะน้องแวนน้องเอฟอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะทักทายกันเข้ามานะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะไปแล้วรถไฟออกแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โชเล่ชคัตพลมาฝากด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่จากโชเล่สคัตพลนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงยาวนิดนึงนะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะจากพี่โชเล่สคัตพลนะคะเพราะจังเลยอ่ะเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วคำร้องทำนองค่ะโชเล่สคัตพลเขียนเองนะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่หูคู่บุญของเขาเลยทั้งสองคนนี้เขาต้องทำงานร่วมกันนะคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยนะคะสองคนนี้เขาต้องอยู่คู่กันเนาะแล้วเขาก็เป็นคู่บุญกันนะคะวาสนาส่งบุญพาวาสนาส่งนะคุณผู้ฟังใครชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะจอกิวพีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอกิ
1: วพีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: องค่ะตามใจคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยเพราะคุณผู้ฟังขอมาหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเจอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะพี่ทศพลจัดให้แล้วนะพี่ทศพลขอมาแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะหม้อหุงข้าวอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ตั้ง9สัปดาห์ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะนี่ตอนนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1อยู่นะเป็นสัปดาห์แรกเลยที่เขาขึ้นฮิตที่1แล้วก็มีคนขอกันเยอะจริงๆเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังโฆษณามีเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: โดยทรายสวนศรี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนสีเอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะอันนี้คือพิมดาเองนะคุณผู้ฟังนะอาจจะแบบว่าสปอร์ตอาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้องทรายนะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแทนนะคะเอาละคุณผู้ฟังอย่างที่บอกแหละว่าหลังจบโฆษณาจะมีเรื่องสั้นๆอันนี้สั้นมากเลยนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วยค่ะเรื่องสั้นวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณนายกับสาวใช้นะคะเขาคุยกันนะคะสาวใช้ก็บอกว่าคุณนายคะหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมคะคุณนายคุณนายบอกว่าทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยล่ะสาวใช้ก็เลยตอบว่าก็คุณผู้ชายอ่ะให้เงินคุณนายเยอะกว่าหนูอีกคุณนายก็เลยตอบว่าอ้าวก็ฉันเป็นเมียนี่ฉันก็ต้องได้สิสาวใช้ก็เลยตอบว่าแต่หนูควบสองตำแหน่งเลยนะคุณนายหนูเป็นทั้งสาวใช้แล้วหนูก็เป็นทั้งเมียคุณผู้ชายด้วยอ่ะไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆ นะคะสนุกๆ นะคะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาวันพรุ่งนี้นะ10โมงนะมารอนะคะพิมนาเหมือนเดิมนะคะเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะเห็นมีคนขอเพลงของพี่ดอนมานะคะแต่ว่าหาไม่เจอคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้ไปก็แล้วกันนะเอาความรักของเธอคืนไปจากพี่ดอนค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุก

0: ข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังกูท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามหับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้ก็เป็นเวลาดีเนาะเฮามาเจอกันกูวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ากับดีเจลูกจันทร์จันนิชาเจ้าวันนี้ทุกกับเมืองละเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังวันนี้เลือกงานเพลงนะ3งานเพลงกำเมืองนะจะเป็นเหมือนเพลงภาษาเหนือมาทักทายเอิ้นเอ่ยน่ะคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะเจ้าเนี่ย3งานเพลงขออนุญาตกันนะอันนี้ฟังกำเมืองไปก่อนเนาะเริ่มมากับงานจากวงอู้ลันลาอาสยามนะเจ้าฮู้ก่ออันนี้ชื่อเพลงแล้วก็ต่อด้วยบ่มีแฟนนะฮะงานจากดรีมสุภกาแล้วก็ที่จบไปตะกี้ก็คืออย่ากึดนักนะฮะงานจากพี่แคทรัตการเนาะและไม่คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าชอบนะคะเวลาดีเจอู้กำเมืองเจ้าวันนี้ก็เลยจะเต็มเลยในช่วงต้นชั่วโมงนะคะนะคะปุ๊บกลับมาที่รายการปกตินะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95ใครที่แวะเข้ามาผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะตันฝากด้วยก็แล้วกันนะคะกดเอาไว้เลยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทอันนี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วย mcot connect นะคะ mcot connect สามารถฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาว่าแอปพลิเคชันนะคะอันเดิมของเราก็คือ LTM FM 95เนี่ยทำไมถึงโหลดไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเป็นตัวนี้ใหม่ล่าสุดกับ MCOT Connect ดีกว่านะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าconnect นะคะอันนี้ได้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคุณผู้ฟังก็วันนี้เช่นเคยนะคะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ02-248-1366เอาแบบกำเมืองก่อน02-248-1366เจ้าเป็นดีเจสองภาษาแบบสไตล์อังกฤษเหรอป่ะ

ภาษาไทยก็สามกำเมืองเจ้า สองภาษาไงเป็นแบบไบลิงกัวนะคะ นะคะวันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะจ๊ะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะอยากจะแนะนำเพลงนะคะหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่ในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้หลังไมค์นะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะอ่ะขอบคุณทุกๆท่านมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันยามดึกนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะปีนี้ค่ะอย่างที่ทราบว่าเราเดินทางมาถึงปีที่22นะคะ22เนี่ยถ้าเทียบเป็นคนเราเนี่ยก็นะก็จบมหาลัยแล้วเนาะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานนะคะโตและนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอยู่กันมาแบบครอบครัวเลยคุณผู้ฟังนะคะฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเริ่มต้นสถานีเนาะนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเจอเมื่อสัก4-5ปีหรือว่าบางคนบอกเนี่ยเพิ่งเจอแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดีเจรวมถึงทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะกิจกรรมของเราค่ะคุณผู้ฟังนะมีตลอดทั้งปีนะคะในส่วนของกิจกรรมมหานคร Family นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอยากจะมาร่วมกิจกรรมทำอย่างไรอย่างแรกเลยคือการติดตามนะคะติดตามกิจกรรมว่าเอ๊ะนะคะเดี๋ยวเดือนไหนมีกิจกรรมอะไรไปที่ไหนอย่างไรบ้างที่เพจของเราตรงนี้นะคะรวมทุกอย่างอยู่ที่นี่อัปเดตก่อนใคร Facebookแฟนเพจค่ะเขียนง่ายๆพิมพ์ค้นหาง่ายๆคุณผู้ฟัง LTM FM แล้วก็ตามเลข95หรือว่าถ้าบอกว่าน้องลูกตาลเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เข้ามาก็จะเห็นโลโก้นะ22แบบนี้แล้วก็จะเห็นเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงนี่แหละนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเห็นดีเจหน้าตาดีอันนี้กดไลค์นะคะถูกต้องรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนนะโอเคค่ะนะคะฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฝากตัวและหัวใจดีเจด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะในช่วงสายชิวหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักเพลงนี้ดีอ่ะคนเราก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เราชอบแบบไหนก็ขอให้ได้แบบนั้นค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่ติ๊กกับตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
2: เคยแต่ฟังครับไม่ได้โทรสักทีย
1: ังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากมากเลยที่โทรเข้ามาพี่ติ๊กอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ขออยู่ที่สะเกษกันทะลักครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่า
2: ที่ทำบ้านครับผม
1: โอเควันนี้ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มเย็นแล้วหรือยัง
2: อ๋อตอนประมาณที1ที่2ก็อากาศเย็นแล้วครับ
1: โอ้ค่ะ
2: นึกว่าจะไม่มีฝนแล้วครับ
1: ไม่มีฝนแล้วเนาะโอเคนะคะวันนี้ได้คุยกันแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ติ๊กคะ
2: ฟังตั้งแต่พี่ณเดชน์นู่นแหละครับแล้วก็น้องตาลเข้ามานู่นนะครับ
1: ค่ะค่ะก็น่าจะสองสามปี
2: ไม่ได้ฟังประมาณปีสองสามปีนั่นแหละครับ
1: ค่ะค่ะโอ้อันนี้ฟังทางวิทยุหรือออนไลน์จ้ะพี่ติ๊ก
2: ตอนที่แรกฟังวิทยุแต่ตอนนี้ฟังทางเฟซบุ๊กครับ
1: โอ้แสดงว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: พี่ติ๊กคอนเฟิร์มหน่อยสิว่าดีเจลูกตาเนี่ยสวยขนาดไหน
2: สวยตั้งแต่ร้องเพลงน้อยนิดหน่อยแล้ว
1: พี่ติ
2: ๊
1: กพ
2: ี่
1: ติ๊ก
2: ก็ฟังเพลงครับผมฟังในซุปแมวอยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มที่บ้านครับผมตอนกลางวัน
1: ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกว่าเหนื่อยมากเลยโทรมาหน้าใหม่กับลูกตาเนี่ยเหนื่อยมากนะโอเคค่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเนสกาแฟ
2: ครับผม
1: ค่ะกับลูกไม่เก่งแล้ว
2: ครับผม
1: โอ้เพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่แบบก็เล่าเรื่องราวนะฮะพี่ติ๊กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้ก็ให้แฟนคลับน้องลูกตาแล้วก็ LTMS เป็นกันหน้าทุกคนละครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะไซส์ชิวๆใจกับเพลงนี้ลูกไม่เก่งแล้วเนสกาแฟศรีนครค่ะ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งนึงนะคะแนะนำงานเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะของน้องเนสกาแฟสีนครกับลูกไม่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะรับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะหรือจะเพิ่มเติมเพลงเอาไว้นะคะก็ที่เบอร์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างนะคะมีหลายๆคนเข้ามาแหละตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่โกมลพี่พบพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่สนชายนะบอกว่าสวยจ้ะ10 10 เอ๊ะอันนี้เหมือนมันจำใจต้องชมนะคะ พี่บอลพาสวัสดีจ้ะน้องบอยดาวพระสุขนะบอกอยากฟังงานของพี่บ่าววีนไม่มีประโยชน์นะคะไม่ถึงพี่หรอไม่ถึงดีเจหรอไม่มีประโยชน์หรออ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงพี่ธนวุฒินะพี่บุญยงสวัสดีจ้ะแล้วก็น้องเกียรติศักดานะสวัสดีครับผมพี่ลูกตาลมาแล้วจ้าคิดถึงแล้วก็มีใครอีกพี่คำสอนนะคะสวัสดีจ้ะพี่อาร์มนี่อาร์มสวัสดีค่ะพี่นางหนูวานพี่ประเดิมนะคะน้องๆแกงฟอดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่มาดาพี่นักรบค่ะพี่พระกิติเหรอประกิตินะคะพี่หานรักนะคะขอบคุณมากเลยสมาชิกของเราทักทายนะคะแล้วก็น้องหนูนาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีนัทคุณนัทพลกีตาร์หรอเอากีตาร์ด้วยน้องกีตาร์จากเกาหลีใต้นะจ๊ะอันยองแล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยพี่บุญยงพี่ติ๊กอ๋อนี่หรอพี่ติ๊กหรอโอเคพี่ติ๊กก็คือพี่บุญยงจากศรีสะเกษเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใส่หน้าใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาดู2ช่องเลยนะน้องกีตาร์ด้วยแล้วก็พี่ชนินนะบอดบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนงามเมืองเชียงใหม่ขอเพลงเสน่ห์เกาะคาของศักดิ์อุดมพรเนิร์ดจากลำปางเจ้าแล้วก็พี่ณรงค์นะคะรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องไบค์เพิ่มเติมนะจ๊ะป่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อค่ะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะงานหวานๆเลยนะคะพี่วาจากสมุทรปราการเขาฝากมางานจากน้องลีโออาทิตย์ค่ะแม่ๆจ๋าหมดดวงฤทัยจัดให้ในช่วงนี้

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะสวัสดีพี่สุดใจนะคะบอกหวัดดีน้องลูกตาลคนน่ารักจากพี่จอใจเดียวบึงกลุ่มนะคะแล้วก็พี่จรูนกองแก้วจากแม่สอดนะบอกคนแม่สอดนอนฟังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ฮารุนหามะพี่ไร่โรบัสต้าชัยราชด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาให้กำลังใจนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆ กับมหานครไลฟ์นะคะหญิงลีศรีจุมพล
2: ยุ้ยสายล่ะยุ้ยสายล่ะ

0: Life. สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
4: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
3: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
7: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322

ทำอะไร บาปบุญอะอะไรเงี้ยเราปกติเราได้ยินเนาะบาปบุญเนี่ยไม่รู้เป็นบาปหรือบุญนี่นะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะคะ GFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะบาปบุญนะคะหนูมิเตอร์เล็กโซเรนนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ฉันทนารังสิตแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะ

ถามมาน่าแหละเลยค่ะแล้วก็เปิดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกแตงชนิชานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวก

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ้ยวันนี้คนเหนือทำแล้วเนี่ยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกจานสาวน้ำหมวยคนใส่ชนทิชาค่ะ
4: แล้วมันมีสโลแกนตะกะ
5: มีครับ
4: จ้าขอบคุณเจ้านาคเนาะไอ้หนานดิฟเนาะจากแม่เมาะลำปางแม่นก็หา
5: ใช่แล้วครับ
4: นี่จำได้โอ้เป็นไงบ้างเจ้าสบายดีก่อบ่ได้อู้จัดมาเลย
5: ครับสบายดีครับ
4: จ้าบ้านเฮาฝนตกก็ไอ
5: ้ตกเมื่อวันที่5ที่6นะครับแล้วก็หายแซ่บเลยถึงวันที่แดดฮ้อนมากเลย
4: โอ้แต่ว่าจะกำลังจะหนาวนี่จะแตกก็หา
5: ครับแต่ช่องจอนเจ้านี่หนาวอยู่ครับมันเย็นๆเริ่มจะมีหมอกลงครับ
4: เจ้าโอ้หวังว่าไอ้น้อยจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันพ่องเนาะใส่เสื้ออุ่นเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมน่าจะได้อยู่ได้ใส่เจ้าอยู่ครับปีนี้นะผมยุดเจ้าครับ
4: เจ้าเนี่ยแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำอยู่เนาะเพราะว่าเห็นเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกติดต่อกันแถมแต่ว่าก็บอกว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะจะหนักขนาดไหนเน
5: า
4: ะ
5: แต่ส่วนมากตังเท่นี่มันจะไม่ค่อยมีหนักครับ
4: เจ้า
5: เป็นว่าปีอื่นหนักๆทั้งแถวไอ้หม้อที่มันไม่ค่อยหนักครับ
4: ดีละเจ้าดีละ
5: หม้อพอมีน้ำใส่นาอยู่นะครับ
4: โอ้ดีเลยดีเลย
5: ก็เลี้ยงข้าวได้ครับ
4: เจ้าโอเคเลยนะวันนี้ไอ้นันที่บอกว่าอยากฟังเพลงของศรีไพรสารีวงศ์อีกะ
5: ครับผมนอนกอดตัวเองครับ
4: นอนกอดตัวเองแล้วประเด็นนี้นอนกอดตัวเองก่อจะได้
5: ตัวเองตื่นวันแล้วครับ
4: ฮั่น
5: สวัสดีครับ
4: และปัญญาปัญญาถามเลยว่าถามมาได้ว่านอนก่อนตัวเองก่อนอีบดายตัวแซวเล่นมาได้เนอะนะเจ้าโอเคได้เลยได้เลยนอนก่อนตัวเองก็มอบเพื่อตัวเก่ากะ
5: ตัวเก่าแล้วก็มอบเพื่ออ
4: ะไรมอบเพื่อใหม่พองเจ้า
5: เมื่อปี2558แม่นครสาวเกียวลอมแล้วปีนกสุวรรณพี่วัดด้วยสารสุโขทัยพี่นันท์พี่ตะบุญพี่เขียวสุมพรพี่นกสุมพรและเอซีทุกท่านนะครับน้องลูกดานตัวไอ้และแต่น้องน้องกวางน้องแป้งเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: หลังไม้ตัว
4: เจ้ายินดีต้อนรับเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้เดี๋ยวไอ้นานดิฟโซโล่ได้เลยมันก่อ
5: ครับ
4: จำได้ก่ออันนี
5: ้ได้ครับ
4: ได้เนาะโอเคจัดมาเลยค่ะ
5: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทั้งง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: เย้สุดยอดแต่เลยนี่จำเก่งอ่ะ
5: จังน้ำพริกเผามันสั้นหน่อยเดี๋ยวเลยมาขอลาใหม
4: ่โอ้ยนี่จะ
5: ได้ตอบตัวสามตัวนะครับ
4: เจ้าเจ้าเจ้านี่จะน่าเลยแล้วปกติไอ้หนานฟังถึงกี่โมงเจ้าถึงสักตียัง
5: ก็มันมาแน่นอนครับบางเตี่ยมันก็รับเจ้ากับตื่นขึ้นมากับฟังครับบางเตี่ยกับโถฟองบางเตี่ยฟองของน้องเมย์ช่วงของดีเจน้องเพชรครับฟังอยู่ครับ
4: แล้วมาตอนเหรอกลางวันฟังก
5: ่อนอ๋อกลางวันมาได้ฟังครับเพราะเป็นขึ้นปกติของหานี
4: ้อันนี้ฟังอสมทลำปาง
5: ครับผม
4: จ้า
5: ถ้าจะฟังขึ้นฟังขึ้นนี่ก็ต้องฟังอสมทลแปรครับ
4: อ๋อแต่ตั้งแปรเป็นทับอยู่น้องมาตอน
5: ครับครับครับของแต่ว่าพอรักมันนะครับ
4: เจ้าแต่ก็จะเกิดว่าอยากให้ก็ต้องหากันแต่นี่ก็ออนไลน์ได้เนาะไอ้หนาน
5: ครับครับก็กันหมุนไปฟังที่แปลก็ได้ครับถ้าว่าช่วงกลางวันอย่างไ
4: รอ๋อแสดงว่าร
5: ับสัญญาณของอสมทรักครับ
4: ตรงนั้นรับสัญญาณได้2ตีเลยลำปางตัวแปล
5: ที่ผมโยนนี่มันจะ

0: สัญญาได้คือสมทแปสมทอุตริตอัสอสุขทุกโขทัยสมทเชียงใหม่ได้ครับลำปาง
1: โอ้ได้หลายได้หลายสถานีเลยเนาะดีจังเลย
0: ฝากแจ้งใหม่ครับ
1: เจ้าโอ้ดีเลยดีเลยยินดีจ้านักเลยเจ้าไอ้หนาวันนี้เนาะเจ้าได้อู้กันเนาะรักษาสุขภาพไม่ได้เนอะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีเจ้านะคะพาเรทเพลงฮิต4ภาคกับ4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทาง022481366นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้ง4เพลงแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างเดี๋ยวมารอฟังนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะในพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับงานแต่งคนจนค่ะมนแคนแก่นคูณจากลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะคอยนวลที่สวนลำไยค่ะออส48จากแม่พรนะคะแม่พรแพร่นะคะแล้วก็มีแท็กซี่กับนางโลมค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรานะคะนอนกอดตัวเองศรีไพรสารีวงจากสายหน้าใหม่ไอ้หนานดิบจากแม่เมาะลำปางเจ้าจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามายังมีอีกนะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมทักทายสมาชิกทาง Facebook Live นะคะเข้ามายามดึกนะคะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่ชัยโต้พี่เอกรินนะคะพี่ประคองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกด้วยนะคะเพิ่มเติมพี่ณภศรด้วยนะคะพี่สงวนศรีนี่นะคะพี่อะไรนะผีไม่ใช่พี่ผีกาก้าเออนะพี่หนูเพียรนะคะพี่สายทองพี่คนไม่สวยพี่เกรงไกรขอบคุณมากเลยค่ะทุกข้อความแล้วก็ป๋าเทพนะคะป๋าเทพนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ณริษาด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะอ่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงพิเศษพิเศษให้ด้วยนะคะพี่ต้นจากรามคำแหงบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่หญิงทิติการนะคะจริงๆมีงานของพี่หญิงอีกสายหนึ่งด้วยจากน้องไบสมุทรปราการนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงด้วยเนาะเอ้าจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงนวลนวลเอ่ยค่ะศิลปินยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะแต่งเองนะเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดเป็นฮิตที่19นะคะมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่20เลยนะคะ19 20นะคะสำหรับฮิตที่20กับบุญพลาบ่อฮอดอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะจากแบมบูบีทค่ะ2งานเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
6: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
7: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

เป็นเพลงหวานส่งท้ายวันนี้นะคะตอนนี้ 23:53 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินกันละกันนะคะกับอย่ารู้เลยแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามาเพลงไหนวันนี้ไม่ได้เปิดก็ขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะมีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะเอ๊ะ เพลงเราหายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเหมือนจะไม่ให้ไปต้องบอกว่านอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ุดฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจาก3สาวภาคใต้นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะจากนุ้ยสุวีนานะคะตามมาด้วยชอบมานานพังเข้าแล้วพังเข้าแล้วนะเห็นแล้วก็มันก็ชอบน่ะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะผลงานเพลงนี้ก็น้องลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะเป็นสาวสะพรั่งแล้วแต่งตัวแต่งหน้าน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าเออน้องเมย์อยากฟังเพลงนี้มอบให้กับใครเป็นพิเศษนะคะก็จะได้จัดเสิร์ฟให้ตรงจิตตรงใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้ใครดูรายการเรื่องพบค่ำบ้างหรือเปล่าเนาะขอซาวเสียงก่อนเลยนะคะก็เป็นรายการข่าวที่ตามทุกกระแสข่าวนะคะมีทั้งเรื่องของการกินเจใช่ไหมวันนี้เข้าวันที่9ตุลาแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าล้างท้องรอกินผักรอแล้วนะคะก็เริ่มกินเจแล้วก็จะเน้นคำพูดคำจาให้สุภาพตามความเชื่อนะอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างผักอะไรต่างๆกระทงกระเทียมอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อห้ามของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่ที่จะมาการกินเจเนี่ยก็เริ่มจากแบบคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเมย์เหมือนกันที่จะเริ่มกินเจเป็นครั้งแรกแล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องเมย์ก็มีสอบผู้ประกาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะเพราะว่าแต่ละวันข้อสอบก็ไม่เหมือนกันด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆไปสอบแล้วเพื่อนๆก็บอกว่ามีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแล้วไปแต่ว่ามีสาวคนนึงสอบผ่านจ้าคือนักจัดรายการของเราอุ้มกัสยานี่สอบผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องอุ้มของเรา อุ้มกัสยาของเรา

หลังจากมีความมานะพยายามมาตลอดอีก1ปีเพราะว่าสอบครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นไงพอครั้งที่2เนี่ยมันก็มีความที่เราได้ฝึกปรือวิทยายุทธของเราเรียบร้อยแล้วมันทำให้เรามั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับเพื่อนอุ้มมากๆนะคะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งความฝันถ้าเรายังคงมีความพยายามและติดตามและมุ่งมั่นกับมันในที่สุดนะคะอุ้มเนี่ยเขาก็สอบผ่านจนได้คุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะใครที่คุยสายหน้าไมค์โทรมาแล้วโทรมาอีกโทรไม่ติดก็อย่าละทิ้งความพยายามชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอจะได้แบบว่าสักวันมันต้องเป็นของเรานี่นะเป็นกำลังใจให้โทรให้ติดโทรให้ได้และได้สายหน้าใหม่ในที่สุดเห็นไหมเราจะต้องมีความพยายามโยงเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงเนี่ยนะคะอ่ะมาหนึ่งผลงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะต้นชั่วโมงเลยก้อนหินสิ้นใจจากพี่แคทรัติกานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงสายชิวหิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งแสนน้ำไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เมย์ทิชาคนสวย
1: สวัสดีค่ะทำไมเสียงน่ารักจังเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเด็กหญิงอะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิงดาวนะคะ
1: อยู่ที่จังหวัด
2: เพชรบูรณ์ค่ะสมาชิกใหม่นะคะ
1: เหรออะไรที่ทำให้โทรมาในวันนี้ล่ะคะ
2: ก็อยากคุยกับพี่เมย์ด้วยค่ะเพราะว่าหนูได้คุยกับดีเจหลายๆท่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เมธิชาเลย
1: หรอมีดีเจท่านไหนแล้วบ้างที่ได้คุยแล้ว
2: มีพี่หมีธนชัยแล้วก็พี่วาสุพี่อุ้มนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่ลูกตาลค่ะเมื่อคืนนี
1: ้อ๋อหรอได้คุยแล้วเรียบร้อย
2: ใช่ค่ะ
1: น้องไบบอกว่าเดี๋ยวอิงดาวได้อีกแล้วน่ะสายหน้าไม้น่ะ เขาเรียกว่ารู้จังหวะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะนี่หนูโทรเป็นร้อยสายนะคะเนี่ยกว่าจะได
1: ้เออเพราะว่าพี่จัดรายการมาต้องนานเนี่ยฟังมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
2: ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตอน3ขวบอะค่ะคุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าคุณย่าเปิดให้ฟังแต่3ขวบเลยค่ะเพราะว่าถ้าคืนไหนค่ะไม่ได้ฟัง FM 95หนูก็จะบอกว่าจะฟัง FM 95จะฟัง FM 95ค่ะคุณย่าบอกนี้เลย
1: แล้วตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วอะ
2: 18ค่ะเรียนคณะพยาบาลอยู่ค่ะตอนนี
1: ้ว้าว18นะ
2: ค่ะ
1: หร
2: อคือยังไม่ได้เรียนนะคะต้องรอปีหน้าค่ะ
1: อ๋อแต่ว่าสอบแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอ
2: ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะ
1: อืมแล้วต้องไปเรียนที่ไหนอะคะ
2: ต้องดูก่อนค่ะพี่ว่าอาจจะเข้าไปที่กรุงเทพหรือว่าอาจจะเรียนที่บ้านเราดีอะไรเงี้ยค่ะ
1: อืมแต่หนูติดคณะพยาบาล
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเขาไม่ได้บอกหรอลูกว่าหนูติดที่มหาลัยไหน
2: อันนี้ต้องดูอีกทีนึงค่ะพี่แต่จริงๆหนูก็อยากจะไปที่กรุงเทพอะค่ะ
1: หมายถึงว่าหนูเทียบคะแนนเอาเหรอ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานที่เรียน
2: ค่ะ
1: จริงไหมเนี่ย
2: คือต้องรอปีหน้าเลยค่ะถึงจะระบุสถานที่เรียนได้
1: อ๋อเหรองั้นโทรมาอัปเดตด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเรียนที่แบบไม่เหมือนเดิมด้วยนี่ก็ไม่ได้ไปทันกับเขาว่าแบบยังไงเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยการสอบเนี่ยเราต้องเลือกมหาลัยแล้วอะอย่างของพี่สมมติว่าพี่อยากเรียนที่ราชมงคลอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไปสมัครที่ราชมงคลนึกออกไหม
2: ค่ะ
1: หรอแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนพยาบาลนะคะ
2: ก็เวลาที่บ้านนะคะมีคนคุณย่านะคะคุณพ่อคุณแม่แบบเจ็บป่วยเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนดูแลเงี้ยค่ะ
1: อืมเราก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลท่าน
2: ใช่
1: อย่างน้อยก็มีความรู
2: ้เป็นความฝันของหนูด้วยค่ะพี่ตั้งแต่ประมาณ 7-8 ขวบเลย
1: แล้วรู้ใช่ไหมว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวตัวเองเลยนะ
2: ใช่ค่ะรู้ค่ะแต่ก็แบบว่าอยากลองดูตักตั้งนะคะพี่
1: พี่เป็นกำลังใจให้นะทำตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น้องรู้สึกว่าชีวิตมันจะไปได้ดีหรือมีสวัสดิการที่ทำให้ครอบครัวของเราสุขสบายขึ้นเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้
2: พี่ทำกู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะเงินก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
1: อ๋อได้เลยค่ะขอบคุณครับวันนี้น้องอิงดาวอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: คำถามที่อยากฟังคำตอบของพี่สารสารสินค่ะ
1: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกคน

0: เลยนะคะที่ยังฟังพี่เมธิชาอยู่ในตอนนี้นะคะ
1: แล้วปกติหนูฟังช่วงเวลาไหนเป็นหลักแบบว่าฟังบ่อยๆนะจะเป็นช่วงดีเจคนไหน
0: จริงๆก็จะเป็นช่วงพี่ลูกตาลแล้วก็ช่วงพี่เมธิชานี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: หรอแล้วถ้าพี่เทสได้ไหมเทสได้ไหมว่าถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
2: เอาละเอาละ
1: เด็กรุ่นใหม่จะรู้ไหมเนี่ยจริงๆต้องพูดว่าถ้าพูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตาลุ่มตุ่มมองโอเคไหม
0: อ
1: ๋
0: อแ
1: ซ
0: ะมองตาลุ่มตุ่มมองใช่ไหมคะ
1: เอาใหม่นะถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
0: ตาลุ่มตุ่มมองใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: โอเคเก่งมากโอเค
0: พยายามโทรมาบ่อยๆดีนะคะ
1: ได้เลยพยายามเข้านะเพราะว่ามีหลายคนเขาโทรมาแล้วเขาบ่นนะว่าเขาโทรไม่ติดนะ
0: โอเคค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ให้สายหนูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ยมาส่งมาเส้นสายอะไรหรือเปล่าโอเคไหม
0: แม่นะสิคะเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้หนูอีก
1: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะเรามาเปลี่ยนที่นอนให้ปังรับเทศกาลปีใหม่กันนะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพด้วย Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศของห้องให้ไม่ซ้ำเลยนะมี2สไตล์ด้วยกันค่ะในเซตนี้นะคะก็คือมีลาย Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะส่วนลาย Sweet Carnation ลายดอก Carnation หวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายขึ้นด้วยนะโปรโมชั่นแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่ Amanda เซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จะมาร่ายคาถาใส่คุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะจะมาเป่าให้รักจะมาเสกให้หลงนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะเป่าให้รักเสกให้หลงจากสันวงสะท้อนค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับนักร้องผมสั้นน้องสันวงสะท้อนครับผม

0: ขอบคุณครับขอบคุณอย่างเสียงปรบมือกับทุกๆท่านได้มากไปครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคสัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซ็ตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
2: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อ

0: ็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้